0: ยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุดร้อยละ90เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
1: นายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำร้อยละ65และอาจสูงถึงร้อยละ90ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
2: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่บังคับกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
1: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนหน่วยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
3: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
1: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
2: าวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
3: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลี่ดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
5: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
6: พลอากาศเอกชนิดภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
7: เป็นความปราบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นค่ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารัก ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
6: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงาน จึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
11: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง 21-24 ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมและส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีฝนก็จะตกแบบบางจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
10: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
12: นายสุภัทรศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจัง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันพรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของแวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยาบัณฑิตไป 6-5 ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป 5-1 ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไส การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลธนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ไทรอลชายไทม์ไทรอลหญิงโรดเรซชายและโรดเรซหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ไทรอลและโรดเรซชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายด้วยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
15: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1เซต2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
14: ่ด้านพิมพ์พิชยากกรำ กล่าวว่าคาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพาณิชย์คาดนาครายงาน
4: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
17: เรารักประเทศไทย
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการก รมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอก และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมรีบเรียงและนำเสนอโดยณรนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: นะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานส่งตรงด้วยบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรายการของเราครับได้ทุกช่องทางนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุ

0: พงษ์กลั่นแตงนะครับและคุณเจนมฤติดาบุญมงคลครับรายการแววหวานตำนานเพลงครับตลอด1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปนะครับถ้าจะได้รับฟังและรับชมนะครับการบรรเลงจากดุริยางคศิลปินนะครับแล้วก็ขับร้องบทเพลงไพเราะจากคีตศิลปินบนรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเต็มครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ช่วงเล่าขานตำนานเพลงก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ามาฟังเพลงช่วงนี้กันก่อนค่ะบทเพลงแรกที่เราจะนำเสนอให้ได้ฟังกันนะคะก็คือบทเพลงบุญหรือกรรมค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พี่จิตวรการค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและขับร้องโดยคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงนั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับตามด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าหงเหินครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรนะครับและขับร้องโดยคุณมฤติดาบุญมงคลบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงสายรุ้งสลายครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับและถ่ายทอดโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดครับ
1: ค่ะตามมาที่บทเพลงสำคัญที่ใจค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์นะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสารและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงสมิราราตรีค่ะบทเพลงนี้คุณณรมนสมหวังจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะคะคำร้องโดยคำร้องและทำนองนะคะโดยคุณสไลด์ไกรเลิศค่ะช่วงนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะพบกับแขกรับเชิญศิลปินสุดพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวนะครับการทำงานเพลงตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะฮะซึ่งถ่ายทอดบทเพลงโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว

0: โหคงความไพเราะนะครับสวัสดีครับเหมือนในแผ่นมากครับทางรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะฮะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประเภทขับร้องปีพุทธศักราช2563อย่างเป็นทางการครับคุณแม่รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณแม่ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในใจและก็ความประทับใจมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่คุณแม่ร้องเพลงนะฮะก็มีแฟนคลับแฟนรายการเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยได้ไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้เทปของเรานะครับคงความพิเศษมากๆเราได้รับเกียรตินะฮะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่นะฮะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเส้นทางนะฮะตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นศิลปินนะฮะจนล่าสุดนะครับได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาตินะครับคงจะไม่ช้าไปใช่ไหมครับคุณแม่ครับที่จะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
2: ขอโทษค่ะวันนี้ไปหาหมอมาด้วยค่ะนึกว่าอาจจะไม่ได้มาร้องได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยที่วันนี้นะคะคุณรุ่งฤดีมาขับร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังได้นะคะแล้วก็อยากให้เล่าถึงการที่ได้มาร่วมอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยค่ะคุณรุ่งคะ
2: ค่ะก็เข้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อ2508รับราชการอยู่3ปีค่ะแล้วก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระข้างนอกค่ะ
3: ค่ะแต่ว่าก็ยังฝากผลงานเพลงก็อย่างที่คุ้นหูเลยก็คือพัทยาลาก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่บทเพลงนี้ไม่ได้เป็นทึกเสียงเป็นเพลงแรกใช่ไหมคะมีเพลงอะไร
2: มีร้ายกดผีค่ะแต่คนเปิดพัทยาลาก่อนมากกว่าค่ะ
3: ค่ะก็ยังคงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมกับคนรุ่นใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
0: รวมถึงศิลปินรุ่นน้องอย่างพวกเราก็นำบทเพลงนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ขับร้องอยู่บ่อยๆเหมือนกันครับคุณลุงครับ
3: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตในเรื่องของการร้องเพลงอันนี้คุณรุ่งฤดีช่วยเล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะออกมาแล้วก็มาร้องอิสระก็มาได้รับเป็นเสียงทองคำในเพลงบัวขาวเมื่อ2514แล้วก็2522อีก8ปีต่อมาก็รับเพลงหลานย่าโม
0: ครับ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดปี63ได้ศิลปินแห่งชาติค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับยินดีมากๆครับหลานย่าโมที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็เป็นขับร้องสดๆเลยเมื่อสักครู่ที่แม่รุ่งฤดีให้เกียรติกับเราและก็ทีมงานรวมถึงแฟนรายการได้รับฟังกันด้วยเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
3: สุดท้ายนี้ค่ะขอคุณรุ่งฤดีฝากอะไรถึงแฟนคลับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าค่ะตอนนี้แล้วก็ฝากถึงน้องๆพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะฝากขอบพระคุณแฟนเพลงที่เวลามีคอนเสิร์ตก็มาให้กำลังใจกันเต็มที่ทุกครั้งที่ออกคอนเสิร์ตก็ถือว่าเราร้องมานานมากแล้วนะคะแล้วท่านก็ยังมาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นของขวัญและกำลังใจสำหรับนักร้องรุ่นนี้ที่สุดแล้วฝากน้องๆค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองในการเป็นนักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดไปนะคะ
0: ขอบพระคุณ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะครับกับช่วงเล่าขานตำนานเพลงวันนี้ขอบพระคุณศิลปินรับเชิญของเราเป็นเกียรติอย่างสูงครับขอบพระคุณศิลปินแห่งชาติคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับขอบพระคุณ
3: ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมาฟังบทเพลงกันต่อนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขค่ะบทเพลงนี้คุณปาริดานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและตามด้วยบทเพลง Floor เฟื่องฟ้าค่ะคุณชริตวัชรสริตจะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทเพลงถอนสมอค่ะขับร้องโดยคุณชาญปุณตินไวยสาวงช่วงนี้สั่งผลงานเพลงไปรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก่อนจากกันไปค่ะคุณเฟรนชิป
1: ครับผม
0: ขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube PID Big Band Official Channel นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวั่นตำนานเพลงและติดตามได้ทาง NBT 2HD ด้วยค่ะ
1: ขอฝากทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับผู้อำนวยการผลิตรายการคุณวดิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทร รุ่งเรืองวัทยากรโดยคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากบุรีกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรื่องราวในรายการแว่วหวานตำนานเพลงห้ามพลาดรอติดตามนะครับจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรเพราะๆมาฝากกันห้ามพลาดครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

หน้าที่จะมีการเปลี่ยนชื่อกองการโฆษณาการเป็นกรมโฆษณาการในขณะนั้นพันตรีวิลาศโอสถานนท์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโฆษณาการมีความคิดที่จะจัดตั้งวงดนตรีแจ๊สเพื่อรองรับในการที่กรมโฆษณาการมีการเผยแพร่ข่าวสารต่อชาวต่างประเทศทางวิทยุคลื่นสั้นภาคภาษาต่างประเทศจึงได้นำความคิดดังกล่าวนั้นไปหารือกับหลวงสุขุมไนยประดิษฐ์ว่าอยากจะตั้งวงดนตรีแจ๊สขึ้นสักวงหนึ่งจากนั้นหลวงสุขุมจึงได้นำวงดนตรีสากลหรือที่เรียกกันว่าแจ๊สวงใหญ่ที่อยู่ประจำกับบริษัทภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มซึ่งในขณะนั้นมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเป็นประธานและคุณหลวงสุขุมเป็นรองประธานบริษัทขณะเดียวกันบริษัทเสียงไทยฟิล์มได้เลิกกิจการลงคุณหลวงสุขุมจึงได้ทำการโอนวงดนตรีให้ไปประจำกรมโฆษณาการแต่ว่านักดนตรีเหล่านี้มีท่านอาจารย์พระเจนดุริยางเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเป็นข้าราชการของกรมศิลปากรดังนั้นจึงต้องมีการทำหนังสือขอโอนนักดนตรีเหล่านั้นจากทางต้นสังกัดคือกรมศิลปากรให้มาสังกัดกรมโฆษณาการรวมทั้งหมด8คนคือนายบุญเอื้อสุนทรสนานตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีนายสริยงยุทธตำแหน่งนักเปียโนนายสมพงษ์ทิพยกลินตำแหน่งนักไวโอลินนายสมบูรณ์ดวงสวัสดิ์ตำแหน่งเทเนอร์แซกโซโฟนนายทองอยู่ปิยสกุลตำแหน่งไวโอลินนายสังเวียนแก้วทิพย์ตำแหน่งแซกโซโฟนนายสมบูรณ์สิริภาคตำแหน่งเบสนายสาลี่กล่อมอาภาตำแหน่งกลองและมีเพิ่มเติมจากวงดุริยางสากลกรมศิลปากรจำนวนอีก2ท่านคือนายเวศสุนทรจามอนตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าวงและเป่าทรัมเป็ตและสิบตรีจำปาเล้มสำราญแต่ไม่สามารถโอนตัวเข้ามาประจำวงได้แต่วงดนตรีของกรมโฆษณาการยังได้นักดนตรีเพิ่มเติมอีก3ท่านซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์และเคยผ่านงานด้านดนตรีที่บลูฮอลล์ในสวนลุมพินีถึง6ปีและประสบการณ์ในการเล่นดนตรีที่ฮ่องกงมาเก๊าและเซี่ยงไฮ้อีก1ปีซึ่งคุณหลวงสุขุมไนยประดิษฐ์ได้นำมาฝากไว้กับวงดนตรีลีลาศของกรมโฆษณาการหลังจากที่วงดนตรีของบริษัทภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มเลิกกิจการคือนายบิลลี่ฟลอริสตำแหน่งนักแบนโจและกีตาร์และเรียบเรียงเสียงประสานและได้เปลี่ยนชื่อใหม่คือคีติคีตากอนนายเปเป่งตำแหน่งแซกโซโฟนปีคลาริเนตและได้เปลี่ยนชื่อและตั้งนามสกุลให้ใหม่เป็นนายปิยะวาทิตาคมนายโจตำแหน่งทรอมโบนซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายพินโยสุรวาทเช่นเดียวกับนายบุญเอื้อสุนทรสนานก็ถูกตัดให้เหลือแค่นายเอื้อสุนทรสนานและรายนามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือนักดนตรีแจ๊สรุ่นแรกของสยามประเทศในนามกรมโฆษณาการหลังจากที่ตั้งกรมได้ใหม่ๆเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่เป็นเพลงสากลและโน้ตเพลงส่วนใหญ่ก็ได้มาจากหลวงสุขุมไนยประดิษฐ์ให้ยืมมาเล่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวงที่บรรเลงเพลงแจ๊สวงแรกในประเทศไทยและเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนในปีพุทธศักราช2483วงดนตรีของกรมโฆษณาการจึงทำหน้าที่ในการแต่งเพลงปลุกใจชักชวนให้พี่น้องชาวไทยรักชาติรักแผ่นดินการแต่งเพลงในสมัยนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นราชธรรมนิเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิทยุกระจายเสียงก็จะเขียนบทกลอนไปให้ในตอนเช้าพอตกบ่ายต้องใส่ทำนองให้เสร็จและนำออกบรรเลงในตอนค่ำทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันในเวลาต่อมาทางวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการได้มีการรับนักร้องเป็นรุ่นแรกดังนี้ 1. ล้วนควันธรรม2. รุจีอุทัยกร 3. จุรีโมรากุล 4. สุภาพรัศมีทัศน์ 5. มนัสรามโยธิน 6. เลิศประสมทรัพย์ 7.
วินัยจุลบุษปะ 8. สุปราณีพุกสมบุญ 9. ชวลีช่วงวิทย์เมื่อทางวงดนตรีของกรมโฆษณาการมีนักร้องแล้วครูเอื้อสุนทรสนานครูเวศสุนทรจามอนและครูล้วนควันธรรมได้แต่งเพลงไทยสากลสำหรับให้นักร้องเพื่อร้องส่งกระจายเสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงปลุกใจเพลงชุดแรกคือ 1. เพลงรักสงบหรือเพลงปลุกไทย 2. เพลงไทยรวมกำลัง 3. เพลงไทยสามัคคีและนักดนตรีที่เป็นหัวใจหลักของวงดนตรีกรมโฆษณาการก็คือครูแก้วแต่งเนื้อครูเอื้อแต่งทำนองและครูเวศแต่งทำนองครูสุรัตน์ก็ต้องใส่เนื้อเพลงต่างๆที่แต่งและบรรเลงโดยวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการล้วนได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนเพราะเป็นเพลงที่ล้ำสมัยฟังได้ไพเราะและแฝงคติไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
2: จริงเหรอเขาทำยังไง
1: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
2: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
1: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
2: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
10: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
9: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
10: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
9: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่า ไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3มิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชาวนันมาลีรายงาน
4: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าศาลาอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกรงปีนังอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุทิรินอำเภอแว้งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม

ของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คลองเป็นคลองสาธารณะหรือคลองส่วนตัวล่ะครับ
2: ไม่เป็นที่คลองน่ะเป็นที่ของส่วนบุคคลชาวบ้านทั้งหมด
1: ป้าครับป้าใช้คำไม่ถูกนะป้านะป
3: ้
1: าบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลชาวบ้านทั้งหมดต้องพูดว่าเป็นคลองสาธารณะ
3: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นคลองส่วนบุคคลมันก็ต้องเป็นของเขาส่วนตัวที่เขาดินเขาขุดเอง
2: ขอโทษทีถ้าเขาขุดเองก็หมายถึงของเขา
1: ใช่ตกลงว่าเป็นคลองเป็นคลองอาทิตย์แบบดั้งเดิมใช่ไหม
2: ใช่ให้ขุดใช้น้ำกันเรื่อยมาแล้วมันเป็น50ปีแล้ว
1: มัน
2: จู่ๆเขาจะมาถมน่ะ
1: ป้าครับ
2: ถมได้ไหม
1: ชาวบ้านเขาเรียกคลองอาทิตย์ใช่ไหม
2: ไม่รู้ก็เรียกคลองอะไรมันเป็นคลองดินน่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวดิป้าแล้วป้าเอาคำว่าอาทิตย์มาจากไหน
2: ไม่รู้ดิฉัน
1: ไม่ได้ดิครับป้าคือพอป้าหลุดคำบอกว่าเป็นคลองอาทิตย์เมื่อกี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: ใช่
1: นะ
2: ฉันไม่ได้พูดเลยไอ้คลองอาทิตย์อะไร
1: อ้าวแล้วได้ยินไหมเมื่อกี้ผมฟังผิดเหรอ
3: แล้วเป็นคลองอะไรคะป้าอ่ะงั้นเอาใหม่นะคะ
1: เขาขุดมาสมัยไหนอะป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าขุดสมัยคลองอาทิตย์แต่ป้าใช้คำนี้ใช่เปล่าครับ
2: คลองเนี้ยมันขุดมาตั้งแต่สมัย40-50 ปีแล้วตั้งแต่สมัยคึกฤท
3: ธิ์อ๋อสมัยคึกฤทธิ์
1: โทษผมฟังคึกฤทธิ์อาทิตย์เป็นคึกฤทธิ์เป็นอาทิตย์โทษที
3: สมัยคึกฤทธิ์
2: ปีแล้วใช่ไหม
1: โอเคโอเคป้าครับโทษทีอย่างนี้ครับคือถ้าย้อนไปดึกดำบรรพ์เนี่ยทั่วประเทศเลยน้องฝนจากโครงการเงินผันสมัยคึกฤทธิ์ปราโมชปี2518ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโครงการเงินผันขุดคลองทำถนนเขาเรียกว่าคลองคึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธ
3: ิ
1: ์แล้วก็พอมายุคสมัยต่อมาเนี่ยสมัยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ขุดคลองอีกเหมือนกันเรียกว่าคลองอาทิตย
3: ์
1: มีทั่วประเทศเหมือนกัน
3: พี่เลยคิดว่าเออเป็นคลองอาทิตย
1: ์แต่ป้าเมื่อกี้ผมนึกได้แล้วว่าป้าพูดว่าคลองสมัยคึกฤทธิ
3: ์ค
1: ่
3: ะ
1: ทีนี้ถ้าเป็นคลองที่ขุดสมัยคึกฤทธิ์เนี่ยในขณะนั้นก็ตีความได้ว่าน่าจะเป็นคลองสาธารณะเมื่อเป็นคลองสาธารณะก็ไม่ควรจะมีใครมาถมคลองและปลูกสร้าง
3: ค่ะ
1: ป้าไม่แจ้งอบต.หรอกครับป้าตรงนั้นน่ะ
2: เนี่ยแกกำลังดำเนินงานมีคนช่วยดำเนินงานแล้วเขาช่วยทุกอย่างเลยคนอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ
1: ถ้างั้นก็เดี๋ยวถ้าเป็นคลองสาธารณะแล้วก็มาถมคลองเนี่ยเท่ากับบุกรุกที่สาธารณะติดคุกหัวโตเลยนะป้านะเอางี้ครับคุณป้าครับเดี๋ยวผมให้หลังไมค์ทีมงานเนี่ยเดี๋ยวเขาประสานกับป้าเพิ่มเติมแล้วก็ทางท้องถิ่นและเขาไปตรวจสอบว่าตกลงคลองนี้มันเป็นคลองอะไรอย่างไรกันแน่แล้วใครเข้าไปดำเนินการทำได้หรือไม่ได้โดยชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเรายังไม่รู้นะไปกล่าวหาเขาไม่ได้นะฟังป้าอย่างเดียวก็ฟังเฉยๆเนาะเขาจะกล้าทำโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าแต่ถ้าทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือการบุกรุกนะครับห้วยหนองคลองบึงที่สาธารณะเดี๋ยวหลังไมค์จะตามเรื่องให้นะป้านะคุยกับป้าเล็กตามนี้ก่อนครับป้า
2: เรื่องเส้นเรื่องให้เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับครับป้าครับได้ครับได้ครับนะเดี๋ยวค่อยตามเรื่องของป้านะ
2: บ้านกำนันนายอำเภอมาหมดแหละ
3: ค่ะ
1: ครับครับครับได้ครับเดี๋ยวทีมงานตามเรื่องให้ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า
1: เดี๋ยวตามเรื่องเลยมาคืบหน้าให้นะครับ
3: จริงๆแล้วไม่สามารถมาถมได้ถูกไหมพี่
1: คือถ้าเป็นคลองสาธารณะถมไม่ได้ละครับบุกรุกที่สาธารณะติดคุกหัวโตเลยนะคือจะสังเกตดูนะคนที่ถูกกล่าวหาบุกรุกป่าสงวนเนี่ยนะที่บางทีเป็นนักการเมืองใหญ่ๆคนสำคัญพ้นจากตำแหน่งเลยนะ

0: เพราะว่า
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวตามเคสของคุณป้าเล็กให้ต่อนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนเดี๋ยวจะตามเรื่องของมีการลุกล้ำปักเสาไฟฟ้าด้วยมาในบริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวกำลังต่อสายส่วนสายที่เข้ามาก็มีสอบถามด้วยนะเรื่องของเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลรักษามะเร็งฟรีเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวบอกเบอร์ให้นะคะเอาไปสายคุณลั่นทมค่ะสวัสดีค่ะคุณลั่นทม
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฝน
0: กับพี่ถนอม
2: ค่ะ
1: ครับ
0: จากอยุธยาเนาะหลานลุกล้ำปักเสาไฟฟ้าเข้ามาในบริเวณบ้านเหรอคะ
2: ค่ะ
0: หลานแท้ๆเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ป้าครับหลานป้านั้นลูกของป้าหรือเปล่าครับ
2: ลูกของลูกชายไอ้พี่ชาย
1: ลูกของพี่ชายหลานลูกของพี่ชายมาปักเสาไฟฟ้าในที่ดินของป้าใช่ไหม
2: ใช่
1: เพื่ออะไรเพื่อใช้ไฟ
2: เขาก็เอาต่อเข้าบ้านเขาแต่ตอน
0: ค่ะคุณป้าได้ยินไหมคะ
2: ค่ะ
1: เป็นเสาปูนเนี่ยใช่ไหมครับ
2: เป็นเสาไฟของราชการเลยเหอะ
1: เขาซื้อมาปักเองหรือไฟฟ้าปักให
2: ้เขาซื้อมาทำเอง
1: ซื้อมาทำเองแล้วตอนนี้เดินสายไฟใช้ไฟเข้าบ้านเขาแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วตอนที่เขาก่อนจะทำเนี่ยได้ขออนุญาตคุณป้าไหม
2: ป้าไม่อยู่บ้านมัวไปทำกระทงเขาทำก่อนพอกลับมาก็เลยเห็นเขาปักก่อนแล้ว
1: ปักก่อนแล้วนานหรือยัง
2: นานแล้วค่ะ
1: หลายปีแล้วเหรอ
2: 2-3 ปีแล้วเนี่ย
1: 2-3 ปีแล้วทีนี้ไอ้ที่เสาที่เขามาปักเสาไฟแยกมาจากเสาของการไฟฟ้าข้างนอกใช่ไหมริมถนนใช่ไหม
2: จ้ะ
1: แล้วก็เข้ามาเชื่อมเข้ามาในเสาไฟที่อยู่ในที่ดินของป้าซึ่งหลานได้ถือวิสาสะหลานลูกของน้องชายถือวิสาสะเห็นว่าของป้าเขาคงไม่เป็นไรละตัวเองอยากจะใช้ไฟก็ปักเลยป้าไม่อยู่ก็ปักป้ามาอีกทีนึง
2: ห้ามเขาแล้วค่ะ
1: อ๋อห้ามแล้วเขาไม่ฟัง
2: ห้ามแล้วแต่เขาทำตอนฉันไม่อยู
0: ่
1: ทีนี้ป้าจะถามว่าอย่างไงอะครับ
2: ก็ตอนก็ไปที่กรมที่ดินไปบอกเขาแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าป้าแก่แล้วทำไมไม่ให้ลูกหลาน
0: เจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกอย่างนั้นหรอคุณป้า
1: ใครบอกอ่ะ
2: แล้วก็ให้เสียให้หาทนาย
1: มันก็อย่างนี้ครับป้าครับ อย่างนี้นะป้านะ
2: จ้ะ
1: น้องชายยังอยู่ไหมนั่นน่ะ
2: พี่ชายเสียหมดแล้วเหลือคนเดียวเนี่ย8 คนอ่ะ
1: ตกลงลูกน้องชายหรือลูกพี่ชายอ่ะที่มาปาก
2: ลูกพี่ชายค
1: ่
2: ะ
1: ลูกพี่ชายพี่ชายก็เสียแล้ว
2: จ้ะ
1: คุณป้าครับผมถามอย่างนี้นะตรงไปตรงมานะป้านะถ้าเสาที่เขาปักเพื่อเขาจะลากสายไฟเข้าไปใช้ที่บ้านของเขาซึ่งเขาเป็นหลานของป้ามันไม่ได้ทำให้เขาได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของคุณป้าหรอกนะและถ้าไม่ทำให้ป้าเดือดร้อนหรือมีปัญหาจนเกินส่วนเกินไปผมก็คิดว่าให้มันอยู่เถอะเสาไฟนั่นยังไงก็นั่นก็หลานแต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ถูกต้องป้าไม่อนุญาตต้องถอนออกไปเขาก็ต้องถอนครับป้าครับป้าจังตัดสินยังไงจะให้ถอนหรือบอกว่าเอาละเข้าใจได้หรือจะเอาแบบไหนครับป้าครับ
2: เขาเอารั้วมากั้นด้วยเขากั้นรั้วเข้ามาด้วย
0: โอ้
1: กั้นรั้วเข้ามาในที่ดินของป้าเหรอทีเนี้ย
2: จ้า
1: ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แต่เสาไฟแล้วใช่ไหมรั้วกันกินเข้ามาในที่ดินของป้าด้วยใช่ไหม
2: จ้าสี่วาเนี่ย
1: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าครับเป็นที่ดินมีโฉนดใช่ไหมครับถ้าที่ดินมีโฉนดคุณป้าต้องไปแจ้งความครับป้าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าป้าไม่ยินยอมนะผมก็ต้องบอกว่ากรณีที่คุณป้าไม่ยินยอม นะครับต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาครอบครองโดยไม่สงบ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเขาอยู่เป็น10ปีเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาครอบครองโดยสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเห็นไหมฉันปักเสาไฟเห็นไหมฉันกั้นรั้วไว้แล้ว
0: คือทุกคนรอบบ้านเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของเขาเข้าใจเป็นแบบนั้น
1: มันจะกลายเป็นครอบครองประปากแต่ถ้าทันทีที่ป้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้สงบนะเพราะการบุกรุกที่ดินของคนอื่นเพื่อจะอยู่อย่างครอบครองประปักมันต้องครอบครองแบบบุกรุกเข้าไปอยู่อย่างสงบเปิดเผยและเจ้าของที่ก็ดูแล้วก็เฉยเฉยเฉยอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วพอ10ปี
1: 10ปีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอต่อศาล
2: ก็ไม่ซื
1: ้อป้าครับผมให้มีวิธี2วิธีนะป้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมป้า1ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยเรียกหลานไปเจรจาเน
0: ี่
1: ยวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดเรียกหลานไปเจรจาเพื่อที่จะบอกว่าเอารั้วออกถอนเสาไฟออกไปหรือ2ซื้อที่ดินป้าอย่างที่ป้าบอกว่าถ้าซื้อป้าจะขายให้แต่ถ้าเขาไม่ยินยอมอัยการจะบอกให้ป้าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะบุกรุกเลยนะที่เนี้ยนะมันก็ต้องดำเนินคดีมีโทษจำคุกด้วยนะ
2: ไปหาตรงไหนคะไปหาตรงไหน
1: ที่สำนักงานที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ
2: ิ์ที่อำเภอก็บอกกับป้ารู้มาก
1: ป้าครับไม่พูดไปเรื่อยนะป้านะป้าไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานอัยการจะอยู่ที่นั่นครับป้าครับ
2: ค่ะ
1: ป้าอยู่อำเภออะไรอะครับ
2: อำเภอบางปะอินค่ะ
1: บางปะอินไม่ไกลข้าไปตัวเมืองไปที่ศาลจังหวัดเดี๋ยวก็เจอสำนักงานอัยการอยู่ใกล้ๆกันแหละศาลกับอัยการเขาจะอยู่ด้วยกันนะ
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะเคยไปศูนย์บำรุงธรรมแล้วให้หาทนาย
1: คือถ้าเขาไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายฟ้องครับป้าครับเพราะว่าสุดท้ายมันต้องขึ้นศาลแต่ขออีกทีหนึ่งนะไปให้อัยการช่วยอีกทีหนึ่งถ้าอัยการเชิญเขาแล้วเขาไม่มาอัยการก็ทำอะไรไม่ได้อัยการก็ต้องบอกให้ป้าหาทนายเหมือนกันแหละ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องฟ้องเขาในที่สุด
2: แล้วตอนนี้ก็บอกว่าหาทนายตั้งแต่2-3ปีที่แล้วแล้วตังก็ไม่มีหาทนาย
1: ป้าครับบางอย่างเนาะป้าเนาะบางอย่างนะเราก็มองไม่เห็นใช่บ้างอ่ะนะถ้าเราเห็นทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างอ่ะแต่ถ้าเรามองไม่ช่างมันเถอะหลานมันจะอยู่นี่ก็ลูกของน้องชายก็เหมือนลูกของตนถ้าเราไม่คิดมากเราก็สุขแต่ถ้าเราคิดว่ามันของฉันน่ะมันทําอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเบียดเบียนป้าอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่นะจนกระทั่งป้าบอกว่า
2: เบียนเขาบอกว่าจะตายตรงนี้เหรอ
1: เอาละป้านะผมให้เวลาคนอื่นด้วยนะคนเดียวของป้าไม่ได้ละครับสวัสดีครับ
2: อยากให้คุณถนอมแนะนำนะคะ
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยอีกทีหนึ่งและถ้าไม่ได้ก็ถ้าจะต้องฟ้องก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะป้ารัณฑม
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือนึกว่าเขาลากเสาไฟมาอย่างเดียว
1: คือน้องฝนวันนี้พี่ก็ไม่รู้คิดยังไงเนาะพี่ก็โพสต์เฟซบุ๊กออกไปนะ
0: ค่ะ
1: มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรรเสริญมีเสื่
0: อม
1: แล้วก็มีนินทาโลกธรรม8คือเราก็ไม่ได้อยู่ไปตลอด
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเขาคุยกันได้ไหมอ่ะจริงๆก็เป็นลูกของ
1: คุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย
0: เป็นลูกของพี่ชายสุดท้ายแล้วเขาจะยึดครองไหมอะไร
1: คือถ้าป้ามีลูกให้ลูกทำแต่ถ้าป้าไม่มีลูกบางครั้งก็ต้องช่างมันเถอะเขาก็อยู่ไม่นานเราก็อยู่ไม่นาน
0: ก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะ
1: ครับ
0: หัวงอกอาจจะไปก่อนหัวดำแต่หรือหัวดำอาจจะไปก่อนหัวงอกก็ได้ถูกไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามมาโรงพยาบาลรักษามะเร็งฟรีมีไหมคะนอกจากคนรักษาด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทถูกไหมพี
1: ่จริงๆเนี่ยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะรักษาโรคมะเร็งสิทธิ์บัตรทองในฟรีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ฟรีอยู่แล้วทั่วประเทศนะแต่ในความหมายที่ถามผมเข้าใจว่าถามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับถ้าไปที่นี่เนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งฉายแสงคีโมตรวจฉายแสงคีโมยากจนเขา รักษาให้ฟรี
0: มีที่เขาเรียกว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยเน
1: า
0: ะมีเงิน
1: ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยง
0: เขาเรียกว่าเป็นเงินสำหรับคนที่ญาติใช่ไหม
1: ค่ารถค่ารถ
0: ค่าเดินทาง
1: ค่ารถไปกลับมีห้องพักให
0: ้
1: แต
0: ่
1: ต้องเป็นคนจนนะถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ชัดเจนเลย
0: ก็สามารถรักษาได้รวดเร็ว
1: ติดต่อไปเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาทำธุรกิจนะไม่ใช่ว่าของฟรีแต่ว่าเขาก็มีเมตตาว่าถ้าจนเขาก็ช่วยฟรีแล้วก็ถ้าต้องการผ่าตัดฉุกเฉินก็เขาบอกว่าถ้าไปรอคิวอยู่2ปี3ปีนางที
0: ไม่ทันหรอก
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: โรคเนี้ยต้องรีบรักษา
1: อันนี้เขาก็มีค่าจ่ายสักประมาณ 3,000
0: ค่ะ
1: ก็ลองติดต่อเขาดูแล้วกันนะ
0: ค่ะไปสายป้าสมใจต่อเลยค่ะป้าสมใจคะ
3: สวัสดีค่ะคุณหนอม
0: ค่ะ
3: สวัสดีทีมงานค่ะ
1: น
3: ้
1: องฝนนะ
0: ทางบ้านแห้งแล้งจ้าป้าที่ขอนแก่นเนาะมาจากขอนแก่นเนาะคือทางบ้านแห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรอยากจะปรึกษาเรื่องการทำฝนเทียมจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรคุณป้าสอบถามมาแบบนี้นะคะ
3: ค่ะ
1: ปลูกข้าวเหรอครับ
3: ปลูกข้าวค่ะคุณหนอมแล้วตอนนี้ข้าวเกิดได้ประมาณครึ่งฟุตแล้วแต่น้ำไม่มีแล้วตอนนี้ข้าวกำลังจะแห้งตายขออยากจะขอฝนคือมันไม่มีน้ำรองพอที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยอะค่ะตอนน
1: ี้ป้าแกขอฝน
0: ไม่ฝนนี้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฝนนี้ไปผสมใส่ปุ๋ยไม่ได
1: ้ขอน้ำ
0: ขอน้ำไม่ได
1: ้ป้าอยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
3: อำเภอพลค่ะคุณหนอม
1: อำเภอพล
0: อำเภอพล
1: โอ้โหอำเภอพลเขายังแล้งเลยเหรอครับป้า
0: โอ้
3: โหแล้งเขตนี้แล้งหมดเลยค่ะคุณหนอม
1: ผมไปขามทะเลสออย่างที่บอกไป2อาทิตย์ก่อนนะไปมา2ครั้งติดเลยอะขามทะเลสอคือเห็นถึงความแห้งแล้งต้นข้าวเนี่ยยืนต้น
0: ตาย
1: ตุยเลยอะ
0: ตุยแหมสับไปรุ่นซะด้วยนะ
1: นะของป้าก็อยากได้ฝนใช่ไหมปลูกข้าวกี่ไร่ครับป้า
3: ของป้าสมใจนี่10กว่าไร่ค่ะแต่ว่าเขตนี้ทั้งหมดแล้งหมดเลยค่ะ
1: แล้งหมดเลยฝนไม่ตกกี่อันอย่างนี้ถามว่าฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับป้า
3: ฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันแค่ปล่อยๆแค่ดินเปียกๆค่ะ
0: โอ้
1: นะครับก็ขาดน้ำนะคือกลัวอย่างหนึ่งอีสานบ้านเฮ้านี่นะ
0: ทำไมฮะ
1: พอแล้งก็แล้งพอฝนจะมาก็ท่วมเลยอ่ะ
0: ความพอดี
1: มันก็ไม่พอดีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: คุณป้าสมใจเดี๋ยวเราจะประสานกับทาง
0: กรมฝนหลวงและการดินเกษตรนะคะ
1: ใช่ให้บอกว่าชี้เป้าไปที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรครับคุณป้า
3: ตำบลหัวทุ่ง
0: ตำบล
3: หมู่หนึ่งค่ะอำเภอพลค่ะ
1: อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะ
3: คุณหนอมเคยช่วยในเรื่องสูบน้ำมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะ
1: ได้น้ำจากการแล้วตรงนั้นมันมีแม่น้ำอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีไหม
3: ไม่มีแม่น้ำผ่านเลยค่ะคุณหนอนมีอ่างเก็บน้ำแต่ตอนนี้ก็น้อยมากแล้ว
1: แล้วน้ำประปามีใช้ไหม
3: น้ำประปาตอนนี้ยังพอมีค่ะคุณหนอมแต่เขาไม่ให้สูบใส่ข้าว
1: เพราะใช่มันไม่พอทีนี้ตรงนั้นเป็นทุ่งนาเลยใช่ไหมครับป้าทำนากันเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ป้าครับผมเสนอโครงการไว้โครงการหนึ่งเนาะเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะอีสานบ้านเฮ้านี่มันก็จะแล้งซ้ำนี่บ่อยๆเด้อ
3: ค่ะ
1: รวมตัวกันพี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันอย่างน้อยได้80รายอย่างน้อยขั้นต่ำ80ถ้าได้300ก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปต่อไปเพื่อที่จะขอให้มีโครงการสูบน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะมาขุดเจาะไอ้ทำถังเขียวๆเคยเห็นไหม
0: ค่ะเคยเห็นค่ะ
1: นะครับเป็นถังบาดาลนะ
0: น
1: ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาด้วยเหมือนกันที่จะสร้างนะครับแหล่งน้ำบาดาลมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคคือน้ำประปาน้ำกินน้ำใช
0: ้
1: กับสองคือน้ำเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณป้าสมใจจะเป็นตัวตั้งตัวตีฟังหนอมพูดแล้วก็บอกว่าเออคุณถนอมเคยพูดนี่นาไปหาลูกหลานที่พอจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแล้วเข้าเว็บไซต์ไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปในเว็บไซต์เลยพอเข้าไปเสร็จปั๊บไปดูช่องที่เขาบอกว่าจะขอน้ำอ่ะขอบ่อบาดาลขอน้ำบาดาลน่
0: ะ
1: และเข้าไปกรอกข้อมูลตรงนั้นน่ะไปปริ้นข้อมูลออกมาก่อนนะแล้วก็ให้สมาชิกชาวบ้านรวมตัวกันจำนวนเท่าไหร่เนี่ยน
0: ะ
1: อย่างน้อย80 คนแล้วก็ให้ได้เนื้อที่จำนวนหนึ่งว่าทำการเกษตรกี่ไร
0: ่รวมตัวอย่างน้อยเท่าไหร่พี
1: ่80 ไร่
0: 80 ไร่
1: หรือ80 ไร่นี่แหละ
0: 60 ถึง 500 ไร่พื้นที่เกษตร
1: มันจะมีขนาด
0: รวมกันไม่น้อยกว่า
1: อ่าน
0: ะ
1: ครับเพราะงั้นเข้าไปที่เบอร์โทรก็1330ไหมน้องฝนนะ
4: 1330
1: ใช่ๆๆนะครับกรมทรัพยากรอันนี้เรามองในแง่อนาคตว่าเราถ้าเข้าชื่อกันและไปยื่นที่ทศทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดที่ขอนแก่นไปยื่นที่ทศพอรวมตัวกันได้เสร็จปั๊บไปยื่นทศพอยื่นเสร็จปั๊บเขาขอบรรจุเรื่องนี้เข้าบรรจุคำขอเข้าคำของบประมาณประจำปีเราขอปี
0: 69ปี70
1: ปี70
0: ค่ะ
1: 70อย่างน้อยก็71 72ก็น่าจะได
0: ้
1: นะป้านะทำเผื่อไว้นะป้านะ
0: ค่ะ
3: โครงการน้ำบาดาลเหรอคะ
1: ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตรอะครับเป็นน้ำใต้ดินนะใช่
3: ต้องเข้าเว็บไซต
1: ์เข้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3: เดี๋ยวจะคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณหนอม
1: ดีครับดีครับควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะแล้วเข้าร่วมโครงการนี้ติดต่อทศจจังหวัดนะครับขอนแก่นม
3: ี
1: ท
3: ุ
1: กจังหวัดโครงการนี้มีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็งบประมาณปีนี
0: ้
1: ปี2570เนี่ยที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็มีงบอยู่ตรงนี้เข้าใจร่วมประมาณสัก 5,000 ล้านนะ
0: ค่ะ
1: นะลองดูนะป้านะผมให้ตามนี้ก่อนนะ
3: แต่ปีนี้ไม่พอช่วยหน่อยเลยค่ะคุณหนอม
1: เอาเมื่อกี้บอกแล้วไงจะประสานฝนหลวงให้ไง
3: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณ
1: เฉพาะหน้าฝนหลวงระยะยาวเดี๋ยวป้าก็ต้องเข้าชื่อกันเพื่อไปขอโครงการนี้นะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะสวัสดีครับป้าครับ
3: ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องของแหล่งน้ำทำการเกษตรอยู่แล้ว
0: ใช่สายด่วน1310 กด 4
1: แล้วผมก็ทำสำเร็จมาแล้วเหมือนกันน
0: ะ
1: ที่ชาวบ้านแต่ต้องรวมตัวกันนะรวมตัวเข้าตามแผนที่เขากำหนดก็ขอมาใช้เพื่อการบริโภคครอบครัวครัวเรือนก็ได้กับ2ก็คือมาใช้เพื่อการเกษตร2อย่างแล้วมันจะต้องมีคนเสียสละที
0: ่น่า
1: เพราะว่ามันจะต้องมีจุดตั้งจุดขุดจุดวาง
0: สถานที่นั้นต้องเป็นศูนย์กลาง
1: ศูนย์กลางจะต้องมีคนสละแต่ถ้าไปรวมกันเสร็จปั๊บไอ้น้องก็ไม่ให้ที่คนนี้ก็ไม่ให้ที
0: ่ก็ตั้งไม่ได้นะ
1: ก็ตั้งไม่ได
0: ้
1: มีโครงการที่รออยู่นะผมเคยเจอนะผมไปเจอที่นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่5โครงการไม่รู้จะไปลงตรงไหน
0: คือไม่มีคนที่พร้อมจะสละ
1: ไม่อุทิศที
0: ่
1: ที่จะให้วางขุดเจาะทำโครงการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียสละด้วยนะจะมีอยู่ที่อยู่10 รายและจะให้เพื่อนคนเดียวบริจาคอยู่คนเดียวก็ไม่ก็รวมเงินกันก็ได้ฉันให้เงินเธอให้ที่แล้วรวมเสร็จปั๊บเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน
0: ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแหละแล
1: ้
0: วเพราะผลประโยชน์ก็อยู่คนส่วนมากนะ
1: ใช่ครับ
0: ไปสายคุณมานพต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมานพค่ะ
5: สวัสดีครับคุณหนอมครับผม
0: ค่ะ
5: พ่อผมมีที่ดินหนึ่งงานแล้วก่อนพ่อจะตายพ่อบอกว่าที่ดินผืนนี้ไม่ให้ขายเอาไว้ให้ลูก9 คนถ้าไหนมีถ้าตังก็ไปซื้อออกที่นอกทีนี้พ่อยกให้น้องคนที่7น้องคนที่7ไอเป็นผู้ถือมรดก
0: ผู้จัดการมรดกเหรอคะ
5: ผมพ่อมรดกแล้วผมถามว่าเวลาพ่อผมตายไปหมดแล้วทีนี้ไอ้น้องสาวคนถือบอกแล้วผมลูกผมมี2 คนจะมีสิทธิ์ได้ผืนดีที่ดินนี้ได้ไหมครับ
1: คุณพ่อเสียชีวิตมาแล้วกี่ปีล่ะครับ
5: พ่อตายไปนานแล้วครับ10 กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีพ่อมีลูก9 คนแต่ที่ดินแค่1 งานถูกไหมที่ดิน1 งานใช่ไหมครับ
5: ทีนี้น้อง
0: คุณมานพที่ดิน1 งานไหมคะ
5: เอาพวกผมไปเป
1: ็
5: นที่ดินมอบให้เป็นผู้จัดการมรดก
1: คุณมานพครับ
5: ครับผม
1: ที่ดินจำนวน1 งานใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: ที่ดิน1 งานเนี่ยตอนนี้เป็นที่ว่างเปล่าหรือเป็นมีบ้านอยู่อาศัยอยู่ในนั้นครับ
5: อ๋อเป็นบ้านอยู่อาศัยอยู่ครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่นี่ที่บ้านพ่อเนี่ยครับ
1: คุณอยู่ในบ้านพ่อในที่ดิน1 งานนั้นถูกต้องไหม
5: ครับผม
1: ที่ดิน1 งาน
5: แล้วผมมีลูก2 คน
1: เดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไปอย่าข้าม
5: ครับ
1: ฟังให้มากกว่าถามนะพี่นะ ที่ดิน1งาน
0: ล
1: ู
0: ก
1: 9คน
5: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้มีคนเป็นผู้จัดการโดยการแต่งตั้งของศาลแล้วหรือยังตอบว่ามีหรือไม่มี
5: อะไรนะครับ
1: มีผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง
5: มีแล้วน้องสาวคนที่7เขาพาให้พวกผมไปที่อำเภอให้เซ็นทุกคน9คนแล้วมอบให้น้องสาวคนที่7ไปผู้จัดการมรดกผมถามว่าถ้าผมตายไปลูกผมคือ2คนนี้มันจะได้ถือกรรมสิทธิ์นี่มั้ยครับหรือว่าน้องสาวคนที่7นั้นมันจะเอาไปขายได้มั้ยครับ
0: อ๋อเขากังวลว่าลูกจะไม่ได้
1: คือตอนนี้ที่พูดเนี่ยยังฟังไม่ได้ว่าตั้งผู้จัดการมรดกแล้วที่บอกว่าไปอำเภอเนี่ยไปอำเภอไปตั้งผู้จัดการมรดกไม่ได้ต้องไปศาลเคยไปศาลจังหวัดแพร่มั้ยครับเคยไหมครับตอบว่าเคยหรือไม่เคย
5: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคย
0: ก็ยังไม่ได้จัด
1: ก็แสดงว่ายังไม่ได้จัดการมรดกทีนี้โฉนดยังเป็นชื่อของพ่อที่เสียชีวิตอยู่ใช่หรือไม
5: ่ผมก็
1: ไม่รู้
5: ผมก็ไม่ได้เห็นใน
1: อ้าวอย่างนี้นะคุณมานพครับเรื่องมันต้องทำให้สั้นกระชับฟังแล้วก็ตอบง่ายๆไม่ต้องสับสนมากนะพี่นะ1พี่ต้องไปคุยกับน้องสาวที่อ้างว่าเป็นคนดูแลมรดกเนี่ยโฉนดที่ดิน1งานของพ่อเนี้ยตอนเนี้ยนะครับได้โอนมาเป็นชื่อของน้องสาวไปแล้วหรือยัง
0: หรือว่าเป็นชื่อของพ่ออยู
1: ่ถ้าโอนเป็นชื่อของน้องสาวไปแล้วเนี่ยมันจะลักษณะเป็นการถือแทนมรดกนะครับเขาจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ไปคนเดียวแต่จะเป็นการถือแทนแต่ถ้าซึ่งน้องสาวก็ไม่ได้อยู่ในที่ดินบ้านแปลงนี้หนึ่งงานแต่คนที่อยู่ก็คือคุณมานพอยู่ถูกต้องไหม
5: ครับผม
1: น้องสาวอยู่ที่อื่นใช่ไหม
5: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุยกับน้องสาวด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าตอนนี้โฉนดเนี่ยยังเป็นชื่อพ่อหรือว่าเป็นชื่อของน้องสาวแล้วถามคำถามที่หนึ่งถ้าเขาบอกว่าเป็นชื่อเขาไปแล้วนะครับก็คุยกับน้องต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงกับที่พี่ชายอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าลูกตั้ง9คนน่ะแล้วก็อยู่บ้านพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยที่1งานเนี่ยอยู่กี่ครอบครัวอยู่กี่คน
5: 4คนครับ
1: 4คน
5: 4คนข้างนอกหมดแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันในบรรดาพี่น้องทั้ง9คนน่ะก่อนที่บอกว่าถ้าผมตายแล้วลูก2คนจะได้มั้ยเนี่ยไอ้เนี้ยโดยหลักมันได้อยู่แล้วสืบทอดนะมันได้แต่ต้องคุยกันในหมู่พี่น้องก่อนว่าเอาละ1งาน9คนเนี่ยทุกคนใครบ้างไม่เอาถ้าใครไม่เอาก็ให้เขาทำหนังสือสละสิทธิ์ใครบ้างที่เอาก็จะได้มาทำหนังสือแล้วก็ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาแบ่งกันเสีย
0: ค่ะ
1: คนที่เอาอย่างน้อยก็4คนที่อยู่อ่ะ
0: ถูก
1: ส่วนอีก5คนถ้าเขาไม่เอาก็จะได้สละสิทธิ์แล้วไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วจะได้มาแบ่งกันเสียให้ถูกต้อง1งาน4คนจะแบ่งกันยังไงก็ซอยเข้าไป
0: ค่ะ
1: เอางั้นนะไปคุยน้องสาวก่อนคุณไปคุยกับน้องสาวได้ความยังไงแล้วคุณทักผมอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังฟังความไม่ได้ว่าเรื่องเป็นยังไงนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: คือแกคงกลัวว่าถ้าเกิดวันนึงยังไม่อยู่เนี่ย
1: ลูก
0: จะไม่ได้
1: ถ้าไม่มีการโกงมรดกกันในหมู่พี่น้อง
0: ค่ะ
1: ก็มันจะมาถึงลูกอยู่แล้วจากพ่อของเขาที่เสียก็มาถึงลูกชายมานพมานพที่เสียก็มาถึงลูกของคุณมานพนึกออกไหม
0: เพราะว่า9คนก็แบ่ง9ส่วนถ้าพ่อไม่อยู่ก็แบ่งไปยังลูกส่วนของคุณมานพก็จะแบ่งเป็น2ส่วน
1: ครับก็แบ่งไปเนาะ
0: ค่ะ
1: คือที่มันน้อย
0: หนึ่งเท่าไหร่นะ
1: 9 1งาน
0: โอ้โห
1: 1งานนี่มันก็คือ100ตารางวา
0: น้อยนะ
1: 100ตารางวาไปแบ่ง9คนน่ะไม่ถึง10ตารางได้
0: ประมาณเท่าไหร่พี
1: ่ไม่11ตารางวา
0: แล้วแต่ประเมินใช่ไหม
1: ก็11ตารางวาก็ตั้งศาลได้อันนึง
0: โอ้
1: ศาลเจ้าอ่ะตั้งบ้านไม่ได้
0: น้อย
1: ถ้าแบ่งเอาทุกคนนะมันน้อยยกเว้นขายเอาตังค์แล้วก็มาแบ่ง
0: อย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปสายคุณดวงพรต่อนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: จ้าคุณดวงพรจากกรุงเทพเนาะซื้อแฟลตดินแดงมา11ปีแล้วทีนี้ทางนั้นเปิดโอนแต่ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินใหม่ซึ่งก็จ่ายไม่ไหวหรอคะ
6: จ่ายไม่ไหวงานทั้งลูกที่ทำงานหนูก็ทำงานอยู่คนเดียว
1: เดี๋ยวครับพี่ดวงพร
6: จ้า
1: เราเคยคุยกันไหม
6: เคยค่ะ
1: ผมมาจำได้ว่าเคยช่วยแกเรื่องอื่นไปทีหนึ่งแล้ว
0: คุ้นๆใช่ไหม
6: แล้วก็มาสำรวจเสร็จแล้วก็หายไปเลยยื่นนะ
1: คือปัญหาของพี่ดวงพรเนี่ยเข้าใจว่าจะซื้อช่วงอ่ะใช่ไหม
6: เช่าช่วง
1: นั่นแหละไม่ได้เป็นคนที่ซื้อกรรมสิทธิ์จากการเคหะมาโดยตรงเป็นการซื้อช่วงต่อเข้ามาพอซื้อช่วงต่อเข้ามาป้าเขาเลยไม่ได้สิทธิ
0: ์
1: พอไม่ได้สิทธิ์ถ้าเป็นคนเก่าอาสิทธิ์ก็โอเคสมมติห้องละ 300,000 ก็ได้ 300,000 แต่พอเราเป็นคนซื้อช่วงเนี่ยนะครับมันไม่ได้สิทธิ์นั้นแต่มันก็จะกลายเป็นเหมือนบุคคลภายนอกมาซื้
0: อ
1: ใช่หรือเปล่าครับป้า
6: ไม่ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็มีคนเขาเป็นคนที่ทำเสร็จแล้วเขาไม่คืนให้ป้าคนเดียวค่ะ
1: แล้วที่บอกว่าเขาคิดราคาใหม่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่
6: 2,500
0: อ
6: ่ะ
0: ต่ออ
1: ันนี้ค่าเช่าใช่ไหม
6: ค่าเช่า 2,500 อย่างเดียวแต่ที่เขาพิจารณาผิดกฎนะคะพี่นี่ก็ทำผิดนะ
1: ที่ถามเนี่ยที่ถามนี่ถามเรื่องค่าเช่าหรือถามต้องการซื้อโอน
6: ต้องการเอาชื่อเข้าไปนามสกุลดินว่าเรียน
1: สัญญาณไม่ดีเลยครับอยู่ดินแดงตรงนี้เอง
0: ฟังไม่เข้าใจ
1: ฟังไม่เข้าใจครับ
0: ใช่อันนี้ฟังอ
1: ยู่เขตดินแดงตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยที่เขาไปสวมบัตรประชาชนหมายเลขเจ็ดกันอยู่ต้องเขตนี้ใกล้ๆเราเนี่ย
6: อยู่ข้าง
0: คุณป้า
1: สัญญาณไม่ดีคุณพี่ดวงพรหลังไมค์ช่วยทบทวนให้ทีครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ช่วยเอาสายกลับไปต่อกันใหม่แล้วก็ดันนะ
0: ค่ะ
1: หรืออย่างนี้เดี๋ยวฝากคุณกฤตคุยกับป้าให้เข้าใจหลังไมค์น
0: ะ
1: ไปคุยกับป้าให้เข้าใจแล้วก็ประสานกับการเคหะจริงๆเขาก็ประสานการเคหะมาแล้วและทำไม่ได้
0: อ
1: ะเราจะไปแก้ไขกฎมันไม่ได้ครับผมคือหลายครั้งที่ผมเองเจอผู้ฟังรายการบอกว่าต้องการจะย้ายสิทธิ์บัตรทองทีนี้ย้ายสิทธิ์บัตรทองเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณจะย้ายสิทธิ์บัตรทองคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถย้ายโรงพยาบาลบัตรทองได้ปีละ4ครั้งสี่ครั้งนะแล้วย้ายได้เลยนะย้ายแบบออนไลน์นี่ก็ได้เนาะ
0: ง่ายสะดวก
1: แต่การที่เขาจะย้ายเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาอยากจะไปโรงพยาบาลที่เขาเคยไปและคุ้นเคยและต้องการแต่ปรากฏว่ามีข้อจำกัดว่าโรงพยาบาลที่เคยไปคุ้นเคยและต้องการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพกับปริมณฑลคนต่างจังหวัดจะไม่มีปัญหาเพราะคนต่างจังหวัดนับหนึ่งที่รพ.สต.นับสองโรงพยาบาลอำเภอนับสามก็คือโรงพยาบาลจังหวัดจบไหม
0: จบ
1: แต่พออยู่กรุงเทพเสร็จปั๊บอยากไปจุฬาอยากไปรามาม
0: หิดล
1: อยากไปมหิดลอยากไปศรีราชอยากไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลทีนี้พออยากไปเนี่ยเขาอยากไปเพราะความคุ้นเคยที่เคยไปพอจะไปปั๊บเนี่ยเขาจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองเขาจะเลือกพอเขาจะเลือกเสร็จปั๊บโรงพยาบาลพวกนี้เต็ม
0: เ
1: พราะว่าทุกโรงพยาบาลไม่สามารถรับได้ทุกคนเขาจะมีจำนวนอยู
0: ่ค่ะ
1: พอมีจำนวนพอเต็มเสร็จปั๊บเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เสร็จปั๊บหลายท่านบอกว่าช่วยหาให้ทีได้ไหมขอย้ายไปได้ไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมบอกว่าขอเลยอย่าใช้ผมทำอย่างนั้นเนาะเท่ากับว่าไปฝ่าฝืนกฎระเบียบของประกันสปสช.เขา
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าว่าเขาไม่ช่วยเขาไม่แก้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านใช้ได้แต่ถ้าหากว่าต้องให้ไปใช้สิทธิ์บางประการเพื่อท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการอันนี้ขอไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะ
0: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณสวรักษ์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณถนอมคุณน้ำฝนค่ะ
0: ค่ะคุณสวรักษ์อยู่คอนโดมีกฎห้ามสูบบุหรี่คนข้างนอกแอบสูบซึ่งปัญหานี้คุณสวรักษ์ก็ประสบมากว่า1ปีแล้วอยากให้ช่วยแก้ไขเหรอคะ
7: ใช่ค่ะ
0: คือมันทำลาย
7: แต่คราวนี้เรา
0: ค่ะคืออยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันเหรอคะคือคอนโดเนี้ยค่ะ
7: เขาอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมค่ะ
0: โอ้แล้วมันส่งกลิ่นแล้วก็มลพิษเข้าของห้องของคุณสวรักษ์ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วแจ้งนิติบุคคลยังคะ
7: แจ้งแล้วคราวนี้ตอนแรกๆอ่ะเขามาเคาะห้องแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูให
0: ้คือเราไปเคาะห้องเขาเหรอคะ
7: ไม่ใช่ค่ะแจ้งนิติแล้วนิติเขาขึ้นมาเคาะให
0: ้ค่ะคือห้องข้างๆที่สูบบุหรี่ไม่ยอมเปิดประตูถูกไหมคะ
7: ถูกต้องค่ะ
1: จริงๆก็ไม่ควรนะไม่ควรไปเคาะเขานะ
0: เ
1: ดี๋ยวเราจะกลายเป็น
0: บุกรุกเหรอ
1: คุกคามบุกรุกเดี๋ยวจะเสียเปรียบเข้าใจได้ถ้าจะคุยกันควรจะอยู่ในที่สาธารณะของ
0: นิติ
1: ของคอนโด
0: ก็ไปเรียกไปส่วนกลางก็ได้
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะเจอคนหัวหมอไง
0: ค่ะ
1: นะครับเราเดือดร้อนรำคาญจากการที่เขาสูบบุหรี่เขาสูบในห้องหรือสูบนอกห้องครับป้า
7: สูบตรงระเบียงค่ะ
1: สูบระเบียงสูบระเบียง
0: อาจจะระเบียงแล้วส่งต่อมายังห้องของคุณสารักหรือเปล่า
1: ซึ่งมันน่าจะเป็นข้อห้าม
0: ไม่ให้สูบอยู่แล้วเล
1: ี้
0: ยงสัตว์อะไรก็ไม่ให้ถ้า
1: จะส
0: ู
1: บทำไมไม่ไปสูบในห้องของเขาทำไมมายืนสูบที่ระเบียง
0: อย่าง
1: น้องฝนนะสูบระเบียงคือระเบียงหลังห้องหรือระเบียงหน้าห้องครับ
7: ระเบียงหลังห้องค่ะ
1: นานเขาอยู่ในห้องเขา
0: ก็หลังห้อง
1: แต่ว่ากลิ่นมันอ้อมมาที่ระเบียง
0: ข้างๆไง
1: ของเรา
0: ก็ระเบียงเขาระเบียงเราข้างกันอย่างนี้ไงแล้วกลิ่นก็โชยไปห้องคุณสวรักษ์ไง
1: คุณแล้วคุณคิดฝนจะทำไงเขาก็จะบอกว่าเขาสูบในห้องเขานะ
0: จริงๆเหรอฝนเคยประสบ
1: เขาสูบในพื้นที่ของเขานะ
0: เออ
1: ทีนี
7: ้ขอโทษนะคะ
1: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี่นี่เรากำลังนั่งพิจารณากันอยู่ฮะผมเข้าใจครับผมเข้าใจเลยว่าคนที่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกยังไงอย
0: ่
1: างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เหมือนกันเลยจะไวต่อความรู้สึกกับกลิ่นบุหรี่มาก
0: ค่ะ
1: ทีนี้คนนั้นน่ะเขาสูบในห้องเขาระเบียงของเขาแต่กลิ่นมันมาที่ห้องเรา
0: พัดมาลมพัดมาเข้าห้องคุณสวรรค์
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้มันจะบังคับยังไงโดยข้อกฎหมายอย่างนี้ป้าครับนะผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะในวันที่เขาประชุมคณะกรรมการนิติของคอนโดมิเนียมนะครับคุณป้าครับผมว่าป้าทำหมดแล้วมั้ง
0: ป้ามีไปแสดงความคิดเห็นยัง
1: ทำหมดแล้วเนี่ยทำหมดแล้ว
0: ใช่ไหมปีนึงแล้ว
1: แกทำหมดแล้วล่ะแต่ว่าเขาสูบอยู่ในห้องเขาอ่ะไปเคาะประตูเขามันก็ระวังนิดนึงป้าครับอย่างนี้นะป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไปนิดนึงได้ไหมลองปรึกษาอีกหน่วยงานหนึ่งนะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: นะครับ02ครับ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: 590
7: ค่ะ
1: 3818
7: 3818
1: นะเป็นกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคนะ
7: ค่ะ
1: ป้าโทรไปปรึกษาเขานิดหนึ่งว่าช่วยแนะนำทีว่ากรณีดังกล่าวนี้ควรทำอย่างไรนะป้านะผมแนะนำให้ตามนี้นะครับป้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: เ
1: ป็นเรื่องใหญ่ครับคือมันมี2 อย่างเราจะแก้เขาเนี่ยเราแก้ยากแก้เราก็คือขายห้องคอนโดไปอยู่ที่อื่น
0: โอ้โหพี่ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มันแล้วมีเรื่องง่ายกว่านั้นอีก
0: อะไรฮะ
1: ซื้อสูบมันด้วยเลยคนนึง
0: ก็เขาไม่สูบก็พี่อย่างพี่แพ้พี่สูบไหมล่ะพี่ก็ไม่สูบ
1: มันต้องแก้ที่เรา
0: เออปิดหน้าต่างให้มิดชิด
1: ก็ต้องปิดประตูหน้าต่าง
0: เออฝนเคยนะ
1: เ
0: จอประสบปัญหาอย่างนี้เคยอยู่คอนโด
1: ถ้าทำแบบทำไงเธอทำไง
0: ก็ต้องปิดอ่ะเราก็เรียกไม่ได้มันก็ได้กลิ่นมันก็มีกลิ่นเข้ามาน
1: ี่เธอได้ยินข่าววันเมื่อวาน2วันเนี่ยที่มีผู้ไปร้องสายใหม่ต้องรอดที่มีพี่น้องมุสลิมเขาสวดอาซานทุกเช้าวันละเวลานะ
0: แล้วมีเสียง
1: คนเขาก็นอนไม่หลับนอนไม่ได้เขาก็ไปร้องทุกข์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอร้องทุกข์ก็ไปเป็นข่าวสิ่งที่ผมชื่นใจมากเรื่องนี้นะผมไปอ่านคอมเมนต์ข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน
0: ะ
1: นะครับคนมุสลิมด้วยกันนะเขาก็บอกว่าขอให้เบาเสียงลงนะยุคสมัยปัจจุบันหรือทำพอเป็นพิธีนะครับแล้วคนก็กดไลค์ให้คนเนี้ยที่บอกว่าให้เบาลงเนี่ยนะเป็นพันเลยนะ
0: โอ้โห
1: ผมก็ชื่นใจว่าเออคนมุสลิมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่ใจนะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดเนี่ยผมก็คิดแบบแม
0: ่คอมเมนต์ว่าไง
1: คอมเมนต์ว่าไงเธอรู้ไหม
0: ว่าไง
1: คือมีคนบอกว่ามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่เราถือกันมาใช่ไหม
0: เ
1: ป็นเรื่องปกติคนอยู่คนก็ต้องปรับตัวสิเขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเรื่องการที่กับอาซานหรือแม้กระทั่งพระสวดมนต์ออกลำโพงอะนะ
0: ก็เสียงดังเหมือนกัน
1: ก็มีคนมุสลิมคนหนึ่งแกก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อพันปีที่แล้วมันมีลำโพงที่ไหนเล่า
0: เสียงก็ดังขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็ประมาณนี
0: ้คอมเมนต์ดังขนาดนี้เลย
1: เออก็ฟังได้อย่างนี้เลยว่าเมื่อพันปีที่แล้วมันไม่มีลำโพงเขายังสวดกันได
0: ้เพราะฉะนั้นปีนี้ล่ะ
1: มันจะใส่ลำโพงหรือจะเบาลำโพงมันจะมีปัญหาอะไรพันปีที่แล้วไม่มีลำโพงแม่นะก็ขอบคุณ
0: เมนนั้น
1: นี่นั่นน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เมนนั้นนะ
1: เ
0: สียงดังเลยนะ
1: ครับ
0: ถูกอกถูกใจเลยไปสายต่อไปคุณสำเนียงค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าอู้เสียงสดใสจากนครสวรรค์นะจ้าป้า
1: ก็เชื่อสำเนียงไง
0: เออ
1: เสียงใสเด
0: ็กสำเนียงเลยใสเลยอ่ะจริงจริงป้ามีเรื่องใช่ไหม คนมาเช่าพื้นที่นาขอทำสัญญา7ปีอยากรู้ว่ามันนานเกินไปไหมและต้องทำสัญญาที่ไหนหรือเซ็นกันได้หรือเปล่าเหรอ
9: ใช่ค่ะ
1: ป้าเป็นเจ้าของนากี่ไร่
9: นาเหรอ15 ไร่
1: ไม่ได้ทำเองแต่ให้เขาเช่าเขาจะเช่าเขาจะมาเช่านาป้าโดยขอทำสัญญา7ปีใช่ไม่ใช่
9: ใช่ค่ะ
1: ป้าก็เลยถามว่ามันนานไปไหมหรือยังไงมันถูกต้องไหมใช่หรือเปล่าครับ
9: มันได้ไหมอ
1: ่
9: ะ
1: ได้ไหมไอ้ได้มันได้อยู่แล้วล่ะครับคุณป้าครับแต่ว่าถ้าตามกฎหมายนะน้องฝนนะมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่านากฎหมายเช่านาเนี่ยมีตั้งแต่ปี2524น
0: ะโอ้โหก่อนฝนเกิด
1: แล้วก็ปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าพื้นที่เกษตรกรร
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเช่านาเนี่ยกฎหมายเช่านานี่เขาให้เช่าคราวละนะตามกฎหมายนะ
0: ปีคะ
1: 2ปี
0: โอ้
1: 2ปี
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ทำสัญญากันนะครับแล้วพอทำกันไปแล้วปั๊บนี่ก็ให้ตีเวลา2ปี
0: โอ้
1: อ่ะนึกออกมั้ย
0: ก็คือรู้กันเลยว่า2ปี
1: ถ้าครบกำหนดสัญญาเสร็จปั๊บแล้วยังปล่อยให้เขาเช่าต่อก็คิดว่าอีก2ปี
0: ก็บวกไปเรื่อย
1: ๆแต่ถ้าทำสัญญานั้น6ปี
0: โอ้
1: ไม่เกิน6ปีอ่ะ
0: ทำได้แต่ถ้าเงี้ยป้าเขาบอก7ปีนานไปมั้ย
1: ก็เอาสัก6ปีพอดีตามกฎหมายเลยครับคุณป้าหรือทำทีละ2ปีก็ได้ครับป้าครับมันอย่างนี้ครับป้ามันอยู่ที่ว่าป้าน่ะมีความตั้งใจที่จะขายที่ดินแปลงนี้ไหมถ้าไม่คิดจะขายแล้วก็คิดว่าจะให้เขาเช่าระยะยาวและการเช่าเนี่ยเอาเงินค่าเช่าหรือเอาข้าวแบบไหนครับคุณป้า
9: เป็นเงินค่ะ
1: เป็นเงินใช่ไหม
0: ค่าเช่า
1: เป็นเงินค่าเช่าแล้วป้าจะให้เขาเช่ายาวๆหรือว่าเปลี่ยนคนเช่าไปเรื่อยหรือยังไง
9: ไม่เปลี่ยนหรอกเขาขอจะปรับรางอ่ะก็ปรับที่กันดีที่มันสูงมันต่ำ
0: อ๋อคือเหมาะกับเขาที่จะเพาะปลูกใช่ไหมคะ
9: จ้ะ
1: ป้าเอาทีละ2ปีดีสุดครับป้า
0: ใช่ถ้าเป็นฝนจะให้
1: เหลือเผื่อขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดเขาไม่จ่ายค่าเช่าอะไรขึ้นมาบ้างใช่ไหม
0: อนาคตอะไรก็ไม่แน่นอน
1: เอาคราวละ2ปีครับป้าครับ2ปีทีหนึ่ง
0: ต่อทีละ2ปีดีกว่าป้า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราก็มีเสียเปรียบเนาะ
9: ที่แรกมัน2ปีอยู่แล้ว
0: ค่ะแล้ว
9: คนเขามาขออ
0: ๋อเขามาขอ
1: ก็มันอยู่ที่เราอะเราจะเอา2ปีเหมือนเดิมบอกสองปีเหมือนเดิมแล้วกันเอา2ปี
0: คุณป้าว่าไง
1: ถ้าตามกฎหมายก็6ปีครับป้า
0: เออ2หรือ6
1: ป้าต้องตัดสินใจเองนะ
9: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คือที่มันเหตุผลที่มันมีกฎหมายเรื่องพวกนี้กำหนดระยะเวลาการเช่าอยู่น้องฝนสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยคนเนี่ยมันจะต้องเข้าไปหักร้างถางพงถางป่าปรับดินใช่ไหมบางทีพอสมมุติว่าฝนมีที่อยู่แปลงหนึ่งรกๆเลยใช่ไหมฝนก็ไม่ได้ทำประโยชน์นะครับผมก็เห็นว่าฝนก็ให้พี่เช่าพี่ก็จะเช่าทำนาก็จะเช่าทำนาก็ยังมีดินมีรากไม้โน่นนี่นั่นก็ต้องไปปรับที่ดินพอปรับที่ดินเอาปีเดียวก็หลอกให้เขามาเช่าและปรับดินแล้วก็ไม่ต่อสัญญาเออนึกออกไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเป็นกฎหมายคุ้มครอง
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีอย่างน้อย2ปีทีนี้จะเป็นไม้ผลนี่ก็ต้องดูด้วยไม้ผลไม้ประเภทไหนอะไรยังไงมันต้องมีระยะเวลาไม่ใช่บอกให้เพื่อนมาเช่าปลูกยางสัญญาณ2ปีอย่างนี้ได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้
1: ยางมันยังไม่ออกลูกเลยใช่ไหม
0: ถูก
1: ไม่ถูกสิ
0: ก็ไม่ถูกใช่ก็คือถูก
1: ยางไหนมันจะออกลูกหรือมันต้องออกน้ำดิ
0: แหมมุกเยอะ
1: มันมีทั้งน้ำทั้งลูกได้ยางนั่นน่ะ
0: ใช่อันนี้คือมันเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าด้วยถูกไหม
1: ใช่
0: เอองั้นแนะนำถ้าฝนถือก็เป็นป้าฝนก็เช่าให้เช่า2ปีนะ
1: ครับสองปีล่ะกำลังดี
0: ใช่ไหม
1: แค่ต่อใหม่ก็มันไม่ได้ยากอะไร
0: เออเขาคงกลัวไม่มีรายได้เพิ่มหรือเปล่าจากตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: ป้าเล็กอีกคนนึงนะจากสงขลาเนาะ
0: ป้าเล็กค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: จ้าป้าเล็กจากสงขลาต้องการคืนรถไฟแนนซ์เหรอคะ
10: ใช่ค่ะ
1: รถอะไรอะครับ
10: นิสสันมาร์ชค่ะ
0: นิสสันมาร์ช
1: ใช้มาแล้วกี่ปี
10: ผ่อนมา2ปีย่างปีที่3แล้วค่ะ
1: แล้วมีค้างชำระค่างวดไหม
10: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีจ่ายหรือไม่มีค้าง
10: ไม่มีค้างค่ะมีจ่าย
0: ไม่มีค้าง
1: ไม่มีค้างชำระแล้วตอนนี้ตัดแล้วจะแล้วก็ต้องผ่อนกี่ปี
10: ผลเหรอผล84ปี
1: เฮ้ยเดือนงวดเดือน
10: เหรอ84งวด
1: 84งวด84ปีดิอายุเกษียณแล้ว2รอบแล้วก็โอเคตัดสินใจแล้วไม่ไปต่อแล้วใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับอย่างนี้นะข้อแนะนำปฏิบัตินะครับ1อย่าค้างค่างวดจ่ายให้ครบค่างวดงวดนี้งวดเดือนอะไรเดือนสิงหาง
0: วดที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: จ่ายแล้วใช่ไหม
10: จ้าง
1: วดหน้าอีกงวดหนึ่งงวดเดือนกันยายนนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยให้เอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์ที่นิสสัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะรถนิสสันใช่ไหม
0: น
1: ิ
0: สสันมาส
1: ไปเข้าศูนย์แล้วก็ให้ศูนย์เช็คให้หมดเลยว่ารถเนี้ยสภาพดีติ๊กเลยเช็คเลยนะ
0: ถ่ายรูป
1: รถเข้าศูนย์นะรถเข้าศูนย์ก็สภาพดีนะแล้วก็ถ่ายรูปข้างในข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เอารถไปคืนที่ไฟแนนซ์ครับเอารถไปคืนเลยครับทีนี้พอเขารับคืนเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาก็รับเลยเน
10: า
1: ะทิ้งต่างว่าเขารับก่อนพอรับเสร็จปั๊บก็แปลว่าเราบอกเลิกสัญญาเมื่อเราบอกเลิกสัญญาโดยหลักแล้วเนี่ยไฟแนนซ์เขาบอกว่าถึงแม้จะบอกเลิกสัญญานะแต่ว่าถ้าเขาเอารถไปขายแล้วไม่ได้ราคาตามที่ตกลงกันไว้แต่เดิมเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกส่วนต่างนะเขาก็จะมาเรียกส่วนต่างกับเราถ้าเขามาเรียกส่วนต่างจากเราเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอ้างอิงตามคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี2565
0: ค่ะ
1: แต่ทั้งหมดนั้นรถต้องอยู่ในสภาพดีไม่ใช่บู้บี้บุบบิบแล้วก็ไปคืนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในคืนในสภาพดีนะครับแล้วเคยแนะนำให้ไปขึ้นศาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นถูกฟ้องมา 300,000 ไม่จ่ายบาทเดียวรายการเรานี่แหละแนะนำไปนะแต่ต้องทำให้เรียบร้อยอย่างที่บอกนะ
0: ก็ไปเช็คให้
1: เวลาเขาขึ้นศาลเขาฟ้องปั๊บเราจะได้แสดงได้ว่านี่ไงเรารถเราคืนสภาพดีสภาพไปงี้
0: สมบูรณ
1: ์ใช่นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะป้านะแต่ต้องไม่ค้างค่างวดถ้าค้างค่างวดยังไงก็ต้องมีจ่ายอยู่บางส่วนแต่ถ้าไม่ค้างไม่ต้องจ่ายส่วนต่างไปทำอย่างนี้แล้วก็เอารถไปคืนถ้าเอารถไปคืนแล้วเขาไม่รับคืนให้ไปแจ้งความที่โรงพักบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วเอารถนั้นไปที่บังคับคดีจังหวัดสงขลาอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
10: อำเภอสะเดา
1: สะเดาสะเดามันถ้าขึ้นศาลสงขลาหรือศาลจะนะ
10: จะนะ
1: ไปที่มันมีที่จะนะมีศาลใช่ไหม
10: มีค่ะ
1: นั่นแหละมันสำนักคดีมันต้องอยู่ที่ไปที่บังคับคดีไงศาลไหนมีบังคับคดีที่นั่นก็ไปเอาทรัพย์เนี่ยไปวางไว้ที่บังคับคดีอย่าไปวางเฉยๆนะบอกเจ้าหน้าที่ก็ด้วยนะให้เขารับเรื่องบันทึกเสร็จปั๊บว่ามีผู้เอารถมาส่งที่นี่เนื่องจากไฟแนนซ์ไม่รับไฟแนนซ์จะได้เรียกไอ้บังคับคดีจะได้เรียกไฟแนนซ์มารับรถไปถ้าเขาฟ้องมาเมื่อไหร่รอจ้องเลยมาเสร็จปั๊บนี่สู้คดีเลยไม่ต้องห่วงนะ
0: อ่ะป้าเข้าใจนะคะ
10: เข้าใจค่ะ
1: สวัสดีครับทำตามนี้นะเคยแนะนำและทำได้ผลมาแล้วอ้างอิงจากฎีกา
0: 300,000 ไม่ต้อง
1: ต่อคนที่แนะนำมาก็คือท่านอาจารย์ณรงค์เสียสรรนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองอธิบดีอัยการภาค9
0: ค่ะก็นี่ถึงเวลาช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะ
1: ครับยังพอทันไหมน้องฝนยังพอทันไหม
0: ไม่ทันแล้วนะ
1: มีหลายท่านนะที่ฝากมานะครับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคมีอยู่ไหมมีครับไปใช้สิทธิ์รักษาทางนั้นปฏิเสธไม่รับเพราะสิทธิ์ในบัตรทองใช้ไม่ได้กับโรงพยาบาลนี้ต้องไปอีกที่แทนใช่ครับเราต้องเลือกเราจะไปทุกที่มันยกเว้นคนพิการไปที่ไหนก็ได
0: ้
1: คนพิการรักษาที่ไหนก็ได้แต่ถ้า30บาทเนี่ยเราต้องไปโรงพยาบาลที่เรามีขึ้นชื่อไว้
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนผมเนี่ยขึ้นไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครถ้าไปต่อก็ไปโรงพยาบาลสิรินธรมันจะต้องมีนะไม่ใช่ว่าจะไปตามใจชอบเนาะยกเว้นคนพิการไปที่ไหนก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: หมดเวลาแล้ว
1: หมดแล้วเหรอครับ
0: ค่ะสำหรับสายที่ค้างก็เดี๋ยวจะต่อให้ในวันพรุ่งนี้เพราะว่ารายการมีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ3รายการ30นาทีจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะเราจะลารายการไปด้วยเรื่องราวนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้สร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบค่ะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งปิดท้ายรายการนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพไทยชุดไทยจักรีค่ะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ชุดไทย จักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาส

0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานะการถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเข้าอำเภอเทพสถิตอำเภอจตุรัสอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอนนทไทยอำเภอคงอำเภอนนสูงอำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอห้วยราชอำเภอหนองหงอำเภอชำนิอำเภอพระปราชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอมายออำเภอปะนาวได้อำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 43% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ใต้ผืนฟ้าของแผ่นดินไทยยังคงมีเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยหัวใจของประสบนิกรสู่สายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณพื้นที่อันเงียบสงบของตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญแหล่งรวมศรัทธาของประชาชนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของจิตใจเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2568นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่ชาวอำนาจเจริญจะไม่มีวันลืมเลือนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเกาะแก้วตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลทรงเปิดแพรคุมป้ายชื่ออุโบสถทศมราชบพิตรบุญธริกาคารสีมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามมีความหมายว่าอุโบสถอันเป็นเขตสังฆกรรมรูปทรงดุจดอกบัวบุญธริกประจำรัชกาลที่10โดยได้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปรขึ้นประดิษฐานเหนือนามพระราชทานที่หน้ามุกทั้งนี้อุโบสถกลางน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลาโดยคณะสงฆ์และประชาชนได้อาราธนาให้พระราชยานวัชรชิโนภาสทวีวัฒน์จารุวรรณโณหรือพระอาจารย์ต้นเมตตาเป็นหลักดำเนินการก่อสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้หลักธรรมคำสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิผ่านสถาปัตยกรรมแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งพระเมตตาในครั้งนั้นยังคงประทับแน่นอยู่ในหัวใจพระสงนิกรชาวอำนาจเจริญพระมหากรุณาธิคุณดุจร่มเงาใหญ่ที่แผ่ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันวันนี้วันพุธครับ26สิงหาคม2569นะครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์อังคารพบกันบ่าย 3:00 นจนถึง 5:00 นเย็นนะครับแล้วก็พุธพฤหัสศุกร์เจอกัน1ชั่วโมงครับบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยแล้วก็ทาง Facebook Live Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตาสุคนครับ
2: ค่ะและสายป่านปณิศราพานแก้วค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องสายป่านก็พบกันอีกรอบหนึ่งนะครับเราไม่ได้คู่กันมาสักพักหนึ่งไหม
2: สักพักใหญ่
1: ๆสักพักใหญ่ๆนะครับวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับมีคุณทิติมาอินกล่ำนะครับบรรณาธิการแล้วก็ช่างเทคนิคของเราวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ประสานงานโดยคุณรุจิราน้ำจันทร์ Facebook Live Fanpage คุณอัคคเดชคำพีระครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับหมุนตามวันนะคะยังคงมีประเด็นในการสัมภาษณ์นะคะหลากหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ

0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใต้สักนิดนึงไปกันที่ภูเก็ตกันสักหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเขามีโครงการดีๆของทางตำรวจของภูเก็ตด้วยเรื่องของภูเก็ตอายนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าภูเก็ตอายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งตัวของตำรวจเองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในแง่มุมไหนบ้างรวมไปถึงเรื่องของอำนวยการเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการจราจรในภูเก็ตเพราะต้องบอกว่าจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ไปภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าการจราจรบางช่วงเนี่ยก็ถือว่าแอบสาหัสอยู่นะนะยิ่งพอเป็นเมืองท่องเที่ยวมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเอง
2: ค
1: นไทยเองที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในประเด็นเรื่องโครงการภูเก็ตอายค่ะรองผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอนนท์ครับคุณปณิศราครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมท่านครับเรื่องของภูเก็ตอายจริงๆที่มาแล้วก็แนวคิดของเจ้าภูเก็ตอายนะครับจริงๆมีที่มาที่ไปยังไงครับ
3: ครับก็เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับ
2: ค่ะ
3: และเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวคิดที่จะยกระดับการป้องกันโดยใช้กล้องซึ่งมีปัญญาประดิษฐ์มาควบคุมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านจราจรครับ
2: ค่ะแล้วระบบที่นำมาใช้เนี่ยค่ะท่านคะอย่าง AI CCTV ของภูเก็ตอายค่ะเขามีความสามารถที่แตกต่างจากระบบกล้องวงจรปิดทั่วไปยังไงคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบตรวจจับใบหน้าหรือว่าอ่านป้ายทะเบียนรถอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อครับก็ระบบของภูเก็ตอายนะครับเป็นกล้องที่มีระบบประมวลผลโดย AI ครับผมยกตัวอย่างนะครับกล้องตรวจจับใบหน้ากล้องตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยเราในระบบเรามีภาพเปรียบเทียบสูงสุด1ล้านภาพคือซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราได้เอาหมายจับนะครับของจังหวัดภูเก็ต 1,604 หมายนะครับรถหายในจังหวัด14คันลงในระบบคือเมื่อกล้องตรวจจับนะครับก็จะอัลเลิร์ตให้กับเจ้าที่ทราบโดยทันทีครับว่าบุคคลคนนี้ผ่านกล้องตรงไหนรถคันนี้ผ่านกล้องตรงไหนก็สามารถให้เจ้าที่เข้าไปดำเนินการจับกุมหรือตรวจสอบตรวจยึดได้ทันทีครับ
1: นั่นเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าทางตำรวจภูเก็ตเองมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของคนกระทำผิดอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของรถหายนี่ก็คือสามารถที่จะติดตามได้เลยแบบนี้เลยถูกไหมครับท่าน
3: ใช่ครับ
1: แล้วณตอนนี้เองมีการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างของทางภูเก็ตครับทั้งในส่วนของเส้นทางถนนที่สำคัญหรือแม้กระทั่งในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยครับมีเจ้า AI CCTV นี้ตรงไหนบ้างครับ
3: ครับก็ปัจจุบันกล้องที่เราติดตั้งนะครับในโครงการนี้เนี่ยมีทั้งหมด503ตัวครับเราบูรณาการกล้องในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนครป่าตองแล้วก็เทศบาลราวัยอีก233ตัวครับ
2: ค
3: ือกล้องเนี่ยทุกตัวเนี่ยถือว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตครับแต่ว่าจะหนาแน่นในย่านท่องเที่ยวที่เป็นเขตที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากครับยกตัวอย่างครับย่านเมืองเก่า
1: ครับ
3: ซอยบางลารวมถึงจุดสำคัญสนามบินแล้วก็ด่านตรวจภูเก็ตครับ
2: ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญนะคะคนใช้งานค่อนข้างเยอะท่านคะจากการที่เรานำระบบภูเก็ตอายมาใช้ตรงนี้ความสำเร็จของการนำมาใช้เป็นยังไงบ้างคะช่วยคลี่คลายเหตุอาชญากรรมหรือว่าติดตามผู้กระทำความผิดได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ครับก็ระบบจะสืบค้นรวดเร็วมากครับผมยกตัวอย่างนะครับมีเคสนักเที่ยวเนี่ยหายไปจากซอยบางลา
1: ครับ
3: มีเพื่อนมาแจ้งนะครับเราก็นำภาพนักท่องเที่ยวเนี่ยที่รับแจ้งว่าหายไปเนี่ยใส่ในระบบนะครับระบบสามารถสืบค้นภายใน3วินาทีครับพอเราตรวจพบปุ๊บเราก็เห็นภาพของนักท่องเที่ยวที่สูญหายเนี่ยก็เลยรู้ว่าลักษณะของการเดินเนี่ยเดินออกจากซอยบางลาโดยสมัครใจสีหน้ายิ้มแย
2: ้
3: มไม่ได้มีใครพาไปครับพอสอบถามตอนเช้าก็ทราบว่าทะเลาะกับเพื่อนก็เลยปิดโทรศัพท์แล้วก็เดินหนีออกมาครับคือระบบนี้ทำให้เราสืบค้นได้เร็วขึ้นครับมันลดช่วงเวลาที่ในการสืบค้นไปถ้าเกิดเป็นกล้องทั่วไปเมื่อก่อนครับเราต้องค ค่อยๆดูทีละเฟรมทีละเฟรมบางครั้งน่ะใช้เวลา5ชั่วโมง
1: ครับ
3: กว่าจะเจออย่างเงี้ยมันเสียเวลามากครับบางทีอาชญากรเนี่ยกว่าเราสืบค้นได้เนี่ยเค้าอาจจะข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศไปแล้วด้วยซ้ำไปครับ
2: ค่ะ
1: นั่นก็เท่ากับว่าช่วยย่นระยะเวลาเนาะในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างบางเคสที่อย่างที่ทางท่านรองผู้บังคับการบอกก็คือบางเคสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเหตุแบบว่าสำคัญหรือว่าเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเนา
2: ะ
1: มันก็ช่วยย่นระยะเวลาได้อันนี้คือในส่วนของด้านอาชญากรร
2: ม
1: นะซ
3: ึ่
1: งเดี๋ยวรอติดตามผลกันเรื่อยๆแต่ในส่วนของการแก้ปัญหาจราจรในส่วนของเจ้า AI ภูเก็ต AI เนี่ยครับ AI CCTV เนี่ยในเรื่องของการจราจรเขาสามารถช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับ
3: ครับตอนนี้ในเฟสแรกเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการควบคุมวินัยจราจรครับซึ่งเราให้ความสัมพันธ์กับการสวมหมวกนิรภัยเป็นอันดับแรก
2: ค่ะ
3: ตอนนี้เราทดสอบระบบเราเขียนโปรแกรมหลังกล้องนะครับที่สี่แยกหนึ่งในเขตจังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: ครับ
3: ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราตรวจพบคนไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับฟังแล้วน่าตกใจนะครับ
1: ค่ะ
3: เฉลี่ยวันละ 8,000 ถึง 1,000 คนต่อวันครับ
2: ต่อวันเหรอคะท่านคะ
3: ต่อวันครับ
1: ต่อ
3: ทีนี้ถามว่าระบบเนี่ยมันทำยังไงก็ต้องนำเรียนเลยว่าความเป็น AI นะครับระบบเนี้ยเมื่อคนไม่สวมหมวกนิรภัยผ่านแยกเนี่ย
1: ครับ
3: ระบบจะดึงทะเบียนรถและภาพคนขับโดยอัตโนมัติส่งไปยังศูนย์สั่งการครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในระบบก็จะบันทึกข้อมูลไปเรื่อยๆครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าคนที่สวมหมวกไม่สวมหมวกเกิน5ครั้งเนี่ยมี12รายครับ12รายเนี่ยจะมีใบเตือนเร็วๆนี้ครับไปยังผู้ที่ไม่สวมหมวกนะครับให้เขาทราบว่าเขากระทำความผิดกฎหมายไปแล้ว5ครั้งครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติถูกไหมครับท่านครับ
3: ใช่ครับ
1: ก็โอ้โหวันนั้น
2: 8,000
1: กว่า
2: อย่าคิดว่าถ้าไม่มีตำรวจมาตั้งด่านแล้วจะรอดนะคะเพราะว่าเขามีระบบในการตรวจจับซึ่งจริงๆแล้วการที่เจ้าหน้าที่เขาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะ
1: ถูกแล้วยิ่งอย่างมอเตอร์ไซค์เนอะอย่างของภูเก็ตเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าพอเป็นในเมืองแบบอะไรเงี้ยก็จะใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะแล้วปรากฏว่าก็นั่นแหละขับไปนิดเดียวเลยไม่ใส่หมวกอะไรแบบเนี้ยอันตรายเหมือนกัน
2: ท่านคะอีกจุดนึงสำคัญก็คือตรงด่านตรวจท่าฉัตรชัยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เรามีการยกระดับมาตรการในการคัดกรองรถยนต์หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
3: ครับขออนุญาตนำเรียนนี้ดีกว่าครับว่าภูเก็ตเนี่ยมันมีเส้นทางที่เข้ามาจังหวัดภูเก็ต3ทางครับทางบกคือด่านตรวจภูเก็ตทางอากาศคือสนามบิน
1: ครับ
3: ทางเรือคือท่าเรือนะครับขออนุญาตนำเรียนทั้ง3จุดที่พูดมานะครับ
2: ค่ะ
3: เรามีระบบเหมือนกันคือทุกคนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเราจะมีกล้องบันทึกภาพทุกท่านที่เดินเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตกรณีที่ท่านเป็นบุคคลตามหมายจับก็ดีบุคคลเฝ้าระวังก็ดีเนี่ยกล้องก็จะเลิศแล้วเจ้าที่ก็จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับตรวจจับทะเบียนก็เช่นกันครับถ้าเป็นรถที่ถูกลักขโมยมาหรือรถผิดกฎหมายเนี่ยระบบจะเตือนอย่างเจ้าที่ทันทีครับในส่วนของด่านตรวจภูเก็ตจะมีระบบเพิ่มเติมครับมีกล้องตรวจจับใต้ท้องรถด้วยครับการซุกสิ่งของผิดกฎหมายมาด้วยครับ
1: ก็ถือว่ามาตรการค่อนข้างที่จะเข้มงวดอยู่แล้วสำหรับการที่จะเข้ามาในพื้นที่ของภูเก็ตเพราะว่าไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นเนอะก็ยังมีต่างชาติเข้ามาในพื้นที่กันเยอะทีนี้ครับท่านครับภูเก็ต AI ที่ใช้ AI CCTV เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มดำเนินการไปได้ช่วงระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับนานหรือยังครับ
3: คือระบบเสร็จสิ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับระบบรันเต็มระบบในเดือนกรกฎาค
1: ม
3: ที่ผ่านมาครับ
1: ตลอดเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านครับมีสถิติอะไรที่หรือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ทาง AI CCTV เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจได้อย่างจริงจังมีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่ามันสะท้อนและอยากมาเล่าให้ฟังไหมครับ
3: ครับก็จริงๆก็คือเรามีหมายจับในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างที่นำเรียนครับ 1,604 หมาย
1: ค่ะ
3: ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับ11หมายครับแต่นำเรียนว่าตอนนี้ในระบบเนี่ยมีการพัฒนาปีขั้นหนึ่งคือเราเนี่ยเชื่อมต่อข้อมูลกับกองบัญชาการสอบสวนกลางครับข้อหมายคือหมายจับทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้จะลิงก์กับภาพในกล้องของภูเก็ต AI ทั้งหมดครับตอนนี้ลิงก์ระบบเสร็จแล้วครับเหลือการรายงานผลครับเดี๋ยวบชก.เนี่ยจะทำเป็นเทเลแกรมส่งให้ตำรวจภูเก็ตทราบครับหมายความว่านอกจากหมายภูเก็ต 1,604 หมายแล้วเนี่ยหมายจับทั่วประเทศครับ ถ้ามีใครก็แล้วแต่ที่มีหมายจับเข้ามาในภูเก็ตครับจะมีระบบแจ้งเตือนทันทีครับ
2: อันนี้ก็เป็นการวางแผนใช่ไหมคะท่านที่เราจะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระยะถัดไปค่ะท่านมีแผนไหมคะว่าจะขยายพื้นที่การนำเจ้าตัว AI CCTV เนี่ยไปใช้ครอบคลุมในด้านอื่นๆบ้างไหมคะ
3: อ๋อครับก็นำเรียนนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เรามีระบบปัญญาประดิษฐ์เราเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงกับทุกจังหวัดในกลุ่มอันดามันในเฟสแรกนะครับตอนนี้เนี่ยกระบี่ก็ให้ความสนใจพังงาให้ความสนใจระนองให้ความสนใจนะครับซึ่งระบบเราสามารถแจ้งเตือนให้กับทุกจังหวัดที่ว่ามาได้ครับแล้วในอนาคตในเฟส2ที่เรากำลังดำเนินการนะครับเราจะเพิ่มกล้องอีก 1,241 ตัวครับเพื่อให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของจังหวัดภูเก็ตแล้วเราเพิ่มเติมอีกจุดครับซึ่งเราก็คิดว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีคอนเสิร์ตขนาดใหญ
2: ่
1: ครับ
3: หลายคอนเสิร์ตครับยกตัวอย่าง EDC เนี่ยมีคนมาเข้าไปใช้บริการเนี่ยคืนละ 70,000 ถึง 80,000 คนต่อวันเราเลยคิดดำเนินการเรื่องกล้องเฟซเคลื่อนที่ครับหมายความว่าเวลามีคอนเสิร์ตมีอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถนำกล้องตรวจจับใบหน้าเคลื่อนที่เนี่ยไปไว้ในจุดนั้นๆได้เลยครับเพื่อในการดูแลความปลอดภัยในกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นๆได้เลยครับ
1: เหมือนมีคอนเสิร์ตตั้งอยู่ตรงไหนก็ไปตั้งอยู่หน้างานนี้เลยนะใช่ไหมท่าน
3: ใช่ครับมันเคลื่อนที่ได้ครับแทนที่เป็นกล้องฟิกซึ่งเราเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยพอเป็นกล้องเคลื่อนที่ได้เนี่ยเพราะนั้นมันจะยืดหยุ่นในทุกกิจกรรมเราสามารถนำกล้องตัวนี้ไปตรวจจับในการดูแลความปลอดภัยได้ครับ
1: น่าสนใจนะครับพอแบบว่านะเพราะอิงภูเก็ตเนี่ยอีเวนต์ใหญ่เยอะ
2: ถูกต้อง
1: นะครับทีนี้อย่างที่ท่านบอกไปว่าเป้าหมายคืออยากให้มันครอบคลุมทั้งหมดทั้งเกาะเนี่ย 100% นะครับคิดว่าในอนาคตข้างหน้าพอมันสมบูรณ์แบบเต็ม 100% หรือแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงเองก็สนใจแล้วเอาไปพัฒนาต่อนะครับคิดว่ามันจะส่งผลต่อมาตรการในความปลอดภัยของภูเก็ตหรือแม้กระทั่งความน่าเชื่อถือของการเดินทางมาจังหวัดยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับก็จริงๆอย่างที่นำเรียนครับแนวคิดของภูเก็ตเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยโดยระบบ
2: ค่ะ
3: ระบบที่ว่าเนี่ยคือระบบปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มันก็สามารถทำงานแทนมนุษย์แทนตำรวจคือระบบเนี่ยสามารถทำงาน24ชั่วโมงครับลดช่องว่างของเจ้าที่นะครับเพราะเจ้าที่บางช่วงเนี่ยอาจจะมีภารกิจพิเศษก็จะมีช่องว่างในช่วงนั้นๆน่ะอย่างที่ผมบอกเรื่องหมวกกันน็อกทำไมวันละ 10,000 รายเนี่ยช่วงเวลาที่คนฝ่าฝืนมากที่สุดน่ะช่วงเวลา 17:00 น. ถึง 19:00 น.ความหมายคือช่วงนั้นน่ะตำรวจจราจรน่ะจะอยู่ตามแยกต่างๆจะอยู่ตามตู้สัญญาณไฟไม่ได้มีเวลามาจับกุมใครกลายเป็นช่องว่างในการฝ่าฝืนครับการมีระบบเนี่ยระบบจะอุดช่องว่างต่างๆที่เจ้าที่ไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมมันก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นและอีกอย่างหนึ่งคนที่ผิดกฎหมายของผิดกฎหมายเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้าเข้าภูเก็ตหรอกครับ
2: แน่นอน
3: ถ้าระบบ
2: สมบูรณ์กล้องคือแทบจะทั่วทุกจังหวัดเลย
3: ใช่ครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวค่ะว่าการมีภูเก็ตไอเนี่ยจะช่วยสร้างภูเก็ตเมืองปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะแล้วทางพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะท่านคะ
3: ครับก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของคนภูเก็ตเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยนะครับระบบตัวนี้มันก็สามารถทำให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ความหมายคือเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะครับเห็นเป็นแบบอย่างเมื่อคนภูเก็ตไม่กระทำผิดกฎหมายไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างคนที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดก็ปฏิบัติตามเจ้าบ้านอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคน อยู่ในระบบเป็นคนดีในระบบผมก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยโดยระบบเลยครับคือผมว่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ดีหร
2: ือ
3: ประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลอดภัยในระบบแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องการสร้างความปลอดภัยในระบบให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมมากๆสำหรับแนวคิดนี
2: ้
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านคะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปเที่ยวภูเก็ตก็มั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะครับ
2: แต่ส่วนใครทำผิดอะไรไว้นะคะ อย่าได้เหยียบเข้าไปที่ภูเก็ตนะคะ
1: จริงๆเราไม่ควรจะทำผิดนะ
2: แต
1: ่ว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีหมายหรือมีอะไรอย่างเงี้ยระวังนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะเพราะเห็นว่าจังหวัดใกล้เคียงเองนะรอบๆพังงากระบี่ระนองเองก็เตรียมที่จะนำเจ้า AI CCTV มาใช้แล้วเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อกับมุ้นตามวันค่ะ
1: ครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อ่ะ
9: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
10: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
9: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
11: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
11: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: 15นาฬิกากับอีก33นาทีนะครับคุณตามวันยังอยู่ด้วยกันนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้มีเดี๋ยวพาไปลงใต้เมื่อกี้เราก็พาลงใต้ฝั่งของอันดามันไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงใต้อีกสักนิดนึงน
2: ะ
1: เดี๋ยวไปดูกันที่ปัตตานีกับในช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
14: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะเราจะไปดูในประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะก็คือประเด็นปูตูฮาลือบออาหารถิ่นอัตลักษณ์ปัตตานีนะคะสู่1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางพันโทอัศรีอัสมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
15: สวัสดีคุณอนนท์คุณปณิสราครับ
2: ค
1: ่ะสวัสดีครับคุณอัศรีนะครับอ่ะมาคุยกันเรื่องอาหารกันสักนิดนึงเพราะว่านี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อเมนูนี
2: ้นะ
1: คร
2: ับ
1: ปูตูฮาลือบ
2: อ
1: นะเป็นอาหารของอาหารถิ่นของทางปัตตานีซึ่งก็เป็นปีนี้เนี่ยเป็นจังเป็นเมนูที่เป็น1จังหวัด1เมนูของทางปัตตานีด้วยนะครับเป็นยังไงครับพี่ดีครับเมนูนี้ครับ
15: ครับปูตูฮาลือบอเป็นขนมโบราณนะครับแล้วก็หาทานได้ยากนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์ตอนนี้ปูตูฮาลือบอเป็นขนมโบราณดั้งเดิมเป็นอาหารพื้นถิ่นของปัตตานีโดยมีความโดดเด่นในเรื่องที่เป็นทั้งอาหารหวานแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณสมบัติทางยานะครับแล้วก็โดยประวัติศาสตร์เนี่ยก็เชื่อว่าสืบต่อเนื่องมาเป็นอาหารในวังเยาหลิงหรือวังยาโมของปัตตานีครับแล้วก็ความพิเศษก็อยู่ที่การผสมผสานสมุนไพรนะครับจะมีส่วนประกอบหลักก็คือข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับแล้วก็นำมาเป็นคลุกเคล้านะฮะกับขมิ้นขิงตะไคร้หอมแดงกระเทียมใบเตยลูกชัดหรือลูกฮาลือบอนี่แหละอันนี้คือที่มานะครับส่วนคำว่าปูตูเนี่ยหมายถึงว่าเป็นลักษณะของเนื้อขนมที่มีความร่วนคล้ายทราย
2: ค่ะ
15: อันนี้คือที่มาครับ
2: จุดเด่นเนี่ยก็คืออย่างที่คุณอัศรีบอกเป็นอาหารที่เป็นขนมแต่ว่ามีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับ
2: เขานิยมทานเป็นขนมใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับ
1: วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เอามาทำหรือส่วนผสมและรสชาติที่ออกมานี่เป็นยังไงครับ
15: ครับคือวัตถุดิบเป็นขนมที่มีการผสมผสานเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านเลยนะครับแล้วก็จะพบในแต่ว่าอันนี้เป็นปูตูฮาลือบอคือขนมแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยจะเจอในอาหารคาวฮะ
2: ค่ะ
15: ก็คือเป็นพวกตะไคร้หอมแดงกระเทีย
1: ม
15: ขิงขมิ้นใบเตยแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือลูกชัดหรือลูกฮาลือบอเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับแล้วก็มีสรรพคุณทางยาคือช่วยลดความดันแก้เบาหวานสมานแผลในกระเพาะอาหารเข้าตำรับกินอาหารให้เป็นยาแล้วก็แบบไม่กินยาเป็นอาหารเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนรสชาติเนี่ยก็เป็นเนื้อแป้งร่วนทรายนะครับแล้วก็กลมกล่อมหอมจากลูกชัดหอมจากสมุนไพรนะครับแล้วก็มีน้ำตาลแว่นหวานหวานข้างในก็ตัดกับความมันของมะพร้าวขูดทานคู่กันอะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะปกติเวลาเราทานขนมเราจะรู้สึกว่าเป็นพิษต่อร่างกายแต่ว่าอันนี้ดูได้ประโยชน์ไปด้วยนะนะคะ
1: นะเพราะส่วนใหญ่ส่วนผสมก็จะเป็นแบบพวกสมุนไพรด้วย
2: ค่ะเมนูเนี้ยค่ะมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือว่าอัตลักษณ์ของชาวปัตตานียังไงบ้างคะคุณอัศรีคะ
15: ครับคือปูตูฮาลือบอเนี่ยคนเฒ่าคนแก่จะรู้จักเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักแต่ความเชื่อมโยงก็คือว่าขนมนี้เหมือนผมเนี่ยเราได้กินเมื่อตกที่ได้กินที่เมื่อตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ค
15: ่
2: ะ
15: แล้วก็แบบหาทานยากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะรื้อฟื้นอันนี้ต้องยึดโยงว่าต้องขอบพระคุณกระทรวงวัฒนธรรมน
2: ะ
15: ที่เล่นประเด็น The Lost Taste แล้วก็หนึ่ง
1: ครับ
15: ซึ่งก็จะมีประจำปีไปอ่ะ
1: อ
15: ันนี้ความเชื่อมโยงก็คือว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของชาวปัตตานีสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการที่จะกินเพื่อสุขภาพกินอาหารเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารอะไรเงี้ยกินแล้วก็จะได้ประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยตั้งแต่โบราณกาลแล้วเราเอาสมุนไพรในครัวเนี่ยมารังสรรค์กลายเป็นของหวานแล้วก็สมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลดความดันได้ด้วยส่วนมิติทางด้านของวัฒนธรรมเนี่ยก็ว่ากันว่า จะอาจเป็นของกินในวังสะท้อนถึงความมีรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชาวปัตตานีนะครับ
1: ในมุมมองของตัวคุณอัศรีเองครับมองว่าเมนูนี้เนี่ยนะปูตูฮาริบอร์เนี่ยนะครับกับการที่ได้คัดเลือกเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเนี่ยครับถือว่าโอเคไหมหรือว่าอุ้ยมันใช่เลยคือเมนูนี้แหละ
15: ครับผมเหมือนอย่างโครงการThe Lost Taste มีประมาณสัก 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ครับ
15: ผมมองเลยว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเนี่ยคือน่าจะเป็นอันดับ1เมื่อ 1-2 ปีก่อนหน้านี้แล้วแต่มันจะมีแบบอาหาร The Lost Taste คือรสชาติที่เราคุ้นเคยแล้วก็มันหายไปแล้วคิดถึงเนี่ยมีอีกหลายเมนูของปัตตานีดังนั้นจึงไม่กังวลนะครับ
1: ครับ
15: ตอนนี้คือมองในมุมของเป็นสื่อเป็นชาวปัตตานีแล้วก็ชอบคอนเซ็ปต์นี้มากๆนะครับเพราะว่าในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีพอเราพูดถึงอาหารชนิดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปแล้วก็จะเกิดเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าอะไรเงี้ยคือในปัจจุบันเนี่ยมีขายอยู่ไม่กี่เจ้าเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่าในพื้นที่เมืองปัตตานีหาที่ไหนบ้างคือบางคนก็บอกว่ามีประมาณ 1-2 จุดในเขตเมืองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะนำขนมเนี่ยเอามาบรรยากาศกับคือเป็นการนำแป้งสมกับสมุนไพรแล้วก็วิธีก็จะต้องมีกรวยทองแดงสอดไส้น้ำตาลแว่นแล้วก็นุ่งนะไอ้ตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ที่คาดว่าไม่ซ้ำใครส่วนประเด็นที่บอกว่ากินมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่บอกว่าเป็นกินอาหารให้เป็นยากินของหวานให้เป็นยาตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันมีสมุนไพรที่ทำให้เข้ามาและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นมูลค่าทางจิตใจประวัติศาสตร์เพราะว่าบางคนกินแล้วนึกถึงคุณย่าคุณยายคุณปู่เนี่ยอดีตนี่ฮะตรงนี้แหละครับที่ว่าผมว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์ความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อมโยงนอกจากว่าที่เราได้ลิ้มรสชาตินี้สมัยก่อนเราลิ้มรสชาตินี้จากคุณปู่มันก็เลยทำให้นึกถึงนะครับ
2: ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยคือคนในท้องถิ่นเขายังนิยมรับประทานอยู่ไหมคะแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยคือหาทานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี
15: ้ครับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครึ่งๆนะฮะ50%
2: ค่ะ
15: บางส่วนไม่รู้จักบางส่วนได้ยินแต่ชื
2: ่
15: อแล้วก็แบบส่วนน้อยๆก็คือแบบคนอายุ Gen X เนี่ยมันอย่างผมอะ Gen X ก็คือแบบเคยกินในสมัยเด็กแล้วก็หาปัจจุบันเนี่ยหาไม่เจอจะถามว่าหาได้ไหมได้แต่เพียงแต่ว่ามันทำยากมันทำยากก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะ อย่างเช่นว่าเหมือนกับพวกเครปพวกอะไรอย่างเงี้ยเด็กชอบกินแต่ว่าขนมที่ออกมาแล้วก็ทำในลักษณะแบบปูตูฮาริบอร์ในลักษณะอย่างเงี้ยกระบวนการมันยากนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเมนูท้ายๆที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเลือกทำแล้วก็นำมาขายก็ประมาณนั้นแต่ถามว่าภูมิปัญญาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยทราบเนี่ยแล้วก็แบบมีการเผยแพร่กันมากกว่านี้ก็จะยังคงไม่หายแล้วก็อันนี้ต้องชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรมที่นำคอนเซ็ปต์นี้มันดึงเอาอดีตมาทำให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยได้รับรู้ในเรื่องของอดีตครับ
1: ครับผมแล้วอย่างนี้พอเวลาประกาศขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเมนูประจำถิ่นของปีนี้เนี่ยครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่ามันหาง่ายมากขึ้นไหมหรือว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเพิ่มเติมไหมครับ
15: ถูกต้องเลยครับคุณอานนท
1: ์ครับ
15: คือเบื้องต้นเนี่ยพอประกาศว่าเป็นปูตูฮาริบอร์เนี่ยไม่มีใครคัดค้านเลยนะไม่มีใครคัดค้านเลยแล้วทุกคนก็จะพูดถึงแล้วก็เรียกว่าการสร้างการรับรู้หรือ awareness อะไรเนี่ยแล้วก็ความเชื่อมโยงของปัตตานีกับอาเซียนตรงนี้มันคือความเชื่อมโยงเพราะว่ามันเป็นอาหารประจำถิ่นของทั้งมาเลเซียทั้งกัลปันตากานูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มันจะเราก็จะพยายามที่แบบสตอรี่ว่ามันมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเมืองปัตตานีโบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพวกบิ๊กไบค์ไบเกอร์หรือว่าที่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบ ขาเรียกว่า gastronomy tourism เนี่ยคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ย
1: ครับ
15: ตรงนี้สามารถที่จะขายได
2: ้
15: นะครับแต่ว่าการเมื่อสักครู่ที่ถามว่าการหายากไหม
2: ค่ะ
15: คือมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายเท่าสมัยก่
2: อ
15: นนะครับก็คือแบบคนที่เขาเลือกที่จะทำขายเนี่ยเขาก็หาผลิตภัณฑ์ขนมที่มันเป็นทำง่ายก่อนเอามาขายก็เข้าใจได้นะครับ
1: ครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่สักนิดหนึ่งละกันรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองที่อาจจะยังไม่เคยชิมเมนูโปตูฮาริบอร์นะครับอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ฝากเลยสั้นๆถึงนิดนึงครับ
15: คืออันนี้คือถ้าได้รับการชื่นชมแล้วก็อยู่ในเรคคอร์ดแล้วนะก็คือได้ถูกบันทึกไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าองค์ความรู้อ่ะมันจะอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่น้องลูกหลานตอนนี้คือลุงป้านะอาบอกว่าไอ้ครอบครัวเราเนี่ยเคยขายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยกินนะจะมีการตามหาเพื่อมากินแล้วก็ทางโรงเรียนเองหรืออาจจะเป็นสถาบันการศึกษาอื่นๆนะครับก็จะอาจจะนำเอาขนมชนิดนี้เอามาทำอาจจะเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเวลคัมดริงก์เป็นสแน็คดริงก์อะไรอย่างเงี้ยตามโรงแรมต่างๆเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนมชั้นสูงนิดนึง
2: คร
15: ับ คร
1: ับ ได้ครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนอะจะไปลองชิมเมนูปูตูฮาริบอร
2: ์
1: นะครับถึงที่ปัตตานีเลยนะครับครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพันโทอัศรีอัศมาแอร์ครับผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีวันนี้ร่วมให้ข้อมูลร่วมพูดคุยกับเรานี้ขอบคุณนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
15: ขอบพระคุณทั้งสองท่านสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ปูตูฮาริบอร์พอบอกว่าเป็นแบบว่าทานเป็นขนมนะจริงๆเป็นเมนูขนมแต่ว่าส่วนประกอบเนี่ยจะมีทั้งพวกสมุนไพรต่างๆเข้ามาเนี่ยคือถ้าใครที่รู้สึกว่าอาจจะถ้าพูดเป็นสมุนไพรก็อาจจะไม่อยากทานอะไรเงี้ยแต่พอบอกว่าเป็นขนมทานเล่นหรือขนมหวานอะไรแบบนี้ก็จะเพิ่มความอยากรับประทานมากยิ่งขึ้น
2: แล้วยิ่งบอกว่าหาทานยากเนี่ย มันยิ่งทำให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเขาอยากจะไปเที่ยวแบบสัมผัสบรรยากาศสัมผัสวิถีชีวิตที่ปัตตานีเนี่ยยิ่งอยากจะหาทานเข้าไปอย่างนี้น่าสนใจ
1: เลยนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันได้เผื่อใครไปเที่ยวปัตตานีนะครับปูตูฮาริบอร์รวมไปถึงเมนูอื่นๆที่เป็นเมนูอาหารถิ่นของเขาเนี่ยหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะเพชรบุรี
2: ไม่ไกลกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเขาจะมีงานนะคะเขามีแล้วนะ24-28 สิงหาคมใกล้จะหมดแล้วนะคะเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะดอนยายทองนะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันประถมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีค่ะก็เขาบอกว่าค้นพบหลักฐานอารยธรรมโบราณกว่า 2,000 ปีนะคะก็จะมีทั้งเครื่องประดับทองคำแหวนทองคำจารึกนะคะภาชนะสาลิตสำริดนะคะกองมโหรทึกโครงกระดูกมนุษย์นะคะต่างๆก็คือใครที่ชอบเดินตามรอยประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถไปดูกันได้นะคะซึ่งแหล่งโบราณคดีดอนยายทองที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลสมอพลือนะคะที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก็ถือเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งประวัติศาสตร์เลยที่เหมือนกับเขาบอกคลิกโฉมประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีเลยนะคะทำให้เราย้อนรากเหง้าอารยธรรมกลับไปกว่า 2,000 ปีราวพุทธศตวรรษที่ 5-7 เลยเอามาจัดแสดงนะคะในนิทรรศการครั้งนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการขุดค้นพบซึ่งเขาใช้คำว่าห้องเรียนกว่า 2,000 ปีแห่งเมืองเพชรนะคะก็คือการที่ขุดค้นพบโบราณคดี
1: แล้วเจอหลายอย่าง
2: ใช่
1: ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณเขาไม่ได้เจอโครงเดียวนะเขาเจอกัน11โครงนะ
2: ใช
1: ่แล้วก็มีหลักฐานในการจัดระเบียบพิธีศพนะณสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางภาชนะสำริดนะภาชนะดินเผาแล้วก็เครื่องที่เขาวางประดับตำแหน่งตามตำแหน่งร่างกายต่างๆของโครงกระดูกนี้นะแล้วก็คด ค้นพบกลองมโหระทึกที่คู่กับโครงกระดูกด้วยแล้วเขาบอกว่าเป็นการพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเราเลยน
2: ะ
1: และยังพบว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพบกลองมโหระทึกเนี่ยที่เพชรบุรีด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีพวกเครื่องประดับทองคำอย่างที่คุณปณิศราบอกนะซึ่งเขาบอกว่ามีแหวนทองคำสลักอักษรอินเดียโบราณซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเหมือนกันในการที่เอ้ยโอ้เราเห็นว่าเรารับอารยธรรมจากภายนอกมากว่า 2,000 ปีแล้วนะครับซึ่งนิทรรศการพิเศษนี้เนี่ยย้ำกันอีกทีละกันจัดกันตั้งแต่24ที่ผ่านมายาวไปจนถึง28สิงหาคม69นี้นะครับ9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับที่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเขาวังอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้ๆนี่เองถ้าใครรับฟังอยู่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลก็ขับรถไปนิดเดียวเนอะไปถึงเขาวังก็ไปดูเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของไทยที่มาเจออารยธรรมโบราณที่มันกว่า 2,000 ปีเลยนะ
2: นานมากนะคือเหมือนกับอย่างที่เขาบอกเลยว่าพลิกหน้าประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตัวโบราณคดีที่โบราณวัตถุต่างๆที่เจอเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตรากเหง้าของบรรพบุรุษเรานะคะในการใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของต้องบอกว่าเป็นสมบัติชาติเนาะแล้วยิ่งเดี๋ยว M82 เปิดเน
1: ี
2: ่ยไปง่าย
1: ไปง่าย
2: เพชรบุรีนะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติถ้าใครพลาดหมายถึงว่าพอ28สิงหายังไม่มีเวลาไปเขาจะนำวัตถุโบราณที่ได้ขุดค้นพบเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยน
2: ะ
1: นำไปอนุรักษ์ต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยโครงกระดูกทั้ง11โครงที่ขุดพบมาจากดอนยายทองเนี่ยน
2: ะ
1: ก็นำมาอนุรักษ์ไว้แล้วที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ไว้แล้วในเบื้องต้นแต่ว่านี่เขาก็เอานำไปจัดแสดงที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ทางเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนื้อทางจังหวัดเพชรบุรีเองได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ
2: ์
1: มาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการนี้ด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันให้มีการจัดตั้งแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในเพชรบุรีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ด้วยนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ
2: ไปเที่ยวกันได้นะคะสำหรับดอนยายทองนะเพชรบุรีนะคะแหล่งอารยธรรมนะคะ
1: ใช่ต้องขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีคุณสุภาดวงหนุ่ยด้วยนะครับ
2: ค่ะไปติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะคะแล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะมีประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะ11ประเทศแล้วก็ประเทศคู่เจรจานะคะบวก3ก็คือจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะกับผู้นำองค์กรระดับโลกอย่างรองเลขาธิการอาเซียนนะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD นะคะผู้อำนวยการภูมิภาค IOM เจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเขาจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานนะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นปีนี้นะคะเขาจัดภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนค่ะรองรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลนะคะภารกิจสำคัญที่ไทยเราเองเนี่ยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีนี้นะคะก็คือสร้างมาตรฐานกลางในการรองรับทักษะฝีมือแรงงานนะคะที่ยอมรับร่วมกันในสากลค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะให้กับแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยเราเองนะคะก็มีการขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักด้วยกันก็คือหลักสูตรฝึกอบรมนะคะมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ส่วนความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนค่ะซึ่งไทยเราเองก็มีการเตรียมเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI นะคะดูแลเรื่องของผลกระทบจาก AI ที่พอมีการนำ AI มาใช้นะคะก็จะต้องมีการปรับตัวของแรงงานนะคะปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะทั้งการทำงานรายได้รวมไปถึงภาคเอกชนนะคะที่มาร่วมจับไม้จับมือกันก็มีการจับคู่แรงงานกับตำแหน่งต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างพวกยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center หรือว่าพวก AI นะคะก็พอเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ย ทักษะของแรงงานมันก็จะต้องปรับไปตามงานที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะฉะนั้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่เรามีทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีทักษะที่มากขึ้นเนี่ยแน่นอนรายได้ก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะของทั้งกลุ่มแรงงานในอาเซียนเผื่อว่าในการที่จะแรงงานแต่ละประเทศเนาะเขามีการเคลื่อนตัวอยู่แล้วหมายถึงว่าบ้านเราก็ไปทำงานต่างบ้านเขาบ้านเขาก็มาทำงานบ้านเรานะคะก็จะต้องมีทักษะฝีมือแรงงานที่เป็นเหมือนมาตรฐานกลางที่เรายอมรับกันในระดับสากลว่าทักษะฝีมือแรงงานแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำในประเทศต่างๆของอาเซียนได้นะคะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันด้วยในกลุ่มของอาเซียนเพื่อเป็นการสร้างเหมือนแบบแรงต่อรองเนอะในอุตสาหกรรมแรงงานให้กับทางภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้ที่หลายคนติดตามกันคือเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทซึ่งวันนี้เองทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหรือเราเรียกกันว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับที่เป้าหมายเขาคือในการที่จะรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็เขามองว่าท่านนายกบอกว่าเป็นเหมือนทางเลือกสุดท้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็นการลดการพึ่งพาเรื่องของฟอสซิลด้วยซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกไปชี้แจงเนาะในที่ประชุมสภาก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของตะวันออกกลางนี่แหละที่ทำให้กระทบต่อเรื่องของการขนส่งน้ำมันเรื่องของต้นทุนผลิตพลังงานต้นทุนพลังงานสินค้าส่งขนส่งอะไรต่างๆนานาทำให้ค่าครองชีพเนี่ยสูงขึ้นขณะที่งบแล้วก็เครื่องมือทางการคลังเนี่ยมีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์เลยจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยแหละซึ่งเขาแบ่ง400,000 ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนคือ200,000 ล้านบาทเนี่ยในการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่รับผลกระทบส่วนอีก200,000 นึงเนี่ยสำหรับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะครับทักษะนวัตกรรมต่างๆด้านพลังงานซึ่งยืนยันว่าการกู้เงินอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยกรอบวินัยของการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะไม่เกิน70%นะครับเขาจะมีกลไกกันกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับขณะที่ทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาเองคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเนอะในการออกพรก.ตัวนี
2: ้
1: ตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นเร่งด่วนกู้เงินเลยหรอถึงขั้นที่ว่าความคุ้มค่าในวงเงิน400,000 ล้านบาทย้ำว่าฝ่ายค้านเนี่ยเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องงบประมาณอย่างเข้มข้นแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวการพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวเขาตอนนี้ยังมีอยู่นะยังประชุมอยู่เขาตั้งกรอบเวลาไว้จนจบเนี่ย4 ทุ่มวันนี้รวม13 ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ย8 ชั่วโมงครม.อีก3 ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาลอีก1 ชั่วโมงแล้วก็ประธานการประชุมอีก1 ชั่วโมงครับ
2: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเรื่องนี้ก็เชื่อว่าหลายคนรอติดตามกันอยู่นะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทติดตามครม.สัญจรกันหน่อยนะคะครม.สัญจร31 สิงหาคมถึง1 กันยายนนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่สงขลานะคะก็เดี๋ยวคุณอานนท์เดินทางลงไปด้วยนะคะเพราะว่าทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีทางทีมฝั่งผู้ประกาศนะคะลงไปที่ครม.สัญจรเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดเสียง
1: ให้กับ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะว่ามีมติครม.อะไรออกมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาลงพื้นที่ไปเนี่ยก็คือการที่จะนำงบไปบริหารจัดการในพื้นที
1: ่
2: เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีปีที่แล้วสงขลาคือโดนมหาอุทกภัยหนักเลยนะคะก็จะต้องไปดูในนโยบายเรื่องของทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องของความไม่สงบนะในภาคใต้แต่ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะจากทางรัฐบาลว่ายังคงมีครม.สัญจรอยู่ซึ่งทางจังหวัดเขาเนี่ยวันนี้ก็มีการประชุมด้วยนะคะเตรียมความพร้อมนะต้องดูทั้งเรื่องของพื้นที่ระบบอำนวยความสะดวกสถานที่ความปลอดภัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้นำแผนหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมครม.นะคะในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนะคะก็จะมีการมารับฟังข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการวางแผนว่า31สิงหาคมเนี่ยจะไปเยี่ยมตรงไหนบ้างจะไปดูอะไรตรงไหนบ้างส่วนการประชุมก็คือจะมีขึ้นวันที่1
1: น
2: ะ1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะช่วง 8:30 ถึงเที่ยงนะคะก็มีการจัดเตรียม พื้นที่ห้องประชุมศูนย์สื่อมวลชนจุดบริการอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับครม.สัญจรซึ่งทางฝั่งผู้ประกาศของเราก็เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
1: ครับผมอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหมุนตามวันประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันต่อแล้วเดี๋ยวฟังรายการดีๆจากทางสถานีกันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานหมุนตามวันลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
16: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
17: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
19: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตบางประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
9: นายเอกนิติธันรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอท่าสาราอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปานาเลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจนะอำเภอจากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงบาดีอำเภอสุขีรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อน

0: ้อนนะฮะโทรศัพท์มาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะที่หมายเลขนะคะปุ๊กบอกโทรศัพท์มือถือเลยนะเตรียมปากกากระดาษจดนะคะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะมือถือ3หมายเลขนี้คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์ที่ห้องส่ง02-276-9717และ02-276-9721นะฮะรวมเป็นทั้งหมด5หมายเลขด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันน้องๆหลังไมค์ของเรานะฮะน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สวิทย์สมนัสเจ้าหน้าที่กราฟิกนะฮะก็คือพี่อัคเดชคัมภีระนะทั้งหมด4คนพร้อมนะที่จะรับสายนะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอเพียงโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่าสู่กันฟังพิมพ์แชทก็ได้นะฮะพิมพ์แชทเข้ามาทาง Facebook Liveสื่ออาสาของเราก็ 12.5 เนี่ยนะฮะเราก็เฟซบุ๊กมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังทักทายกันได้นะเห็นหน้าปุ๊กด้วยนะวิทยุแห่งประเทศไทยมีผู้จัดหลายคนนะฮะคุณผู้ฟังมีทุกช่วงเราจะไลฟ์สดนะรวมถึงช่วงของเราตอนเย็น 4:00 ถึง 5:00 เย็นด้วยมีสายคุณสิทธิกรสมุทรสาครค่ะบอกว่าอยากจะแจ้งความคืบหน้าบอกว่าก่อนหน้านี้นะเมื่อวันที่19สิงหาคมปรึกษาว่าอยากจะให้น้องสาวพิการได้เข้าเรียนเนื่องจากไม่มีคนดูแลน้องสาวชื่อว่าน้องโป้ยเซียนอายุ15ปีเป็นผู้พิการประเภท6ก็คือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะแต่เดิมอะค่ะคุณผู้ฟังคุณแม่เขาจะเป็นคนดูแลแต่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะตัวคุณสิทธิกรซึ่งเป็นพี่ชายแต่ว่าอยู่คนละที่กับน้องสาวนะฮะก็เป็นห่วงน้องนะฮะก็เลยติดต่อเข้ามาที่รายการของเราอะนะบอกว่าเอ๊ะทำยังไงให้น้องได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อเนาะทางเราก็ประสานงานค่ะไปยังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรของมูลนิธิช่วยเด็กปัญญาอ่อนนะฮะของท่านดร.สายสมนาวงศาสุรักษ์นะฮะก็มีในส่วนของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือท่านดร.สมบูรณ์อศิรพจน์ท่านเมตตามากนะฮะมารับแจ้งหน้าไมค์เลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลงไปหาเลยนะฮะให้เจ้าหน้าที่ลงไปหาถึงบ้านเลยล่าสุดเป็นอย่างไรนะคุณผู้ฟังล่าสุดเป็นอย่างไรไปที่สายคุณสิทธิกรเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิกรคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
1: ครับตอนนี้ผมก็ติดราชการอยู่ครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปที่บ้านเลยครับที่แม่อยู่ตรงจุดนั้นแต่ผมโทรไปแล้วแต่เขายังมีความเป็นห่วงอยู่ครับตอนนี้เขาเป็นห่วงอยากให้น้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาอยู่ตอนนี้ครับ
0: ถูกต้องเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนปัญญาวุฒิกรของมูลนิธิช่วยเด็กปัญญาอ่อนนะฮะได้มีการไปเยี่ยมถึงที่บ้านด้วยนะน้องสิทธิกรแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่ยังไม่อยากให้น้องไปเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
0: ยังไงดีเนาะแต่พี่เข้าใจความห่วงใยของน้องสิทธิกรนะที่ก็ไม่อยากให้น้องขาดโอกาสใช่ไหมจ๊ะ
1: ผมก็บอกต่อเนื่องตลอดนะครับอยากให้น้องเนี่ยนะเขาจะถ้าแม่ผมพูดแบบในความเป็นหลักว่าถ้าแม่ไม่อยู่จริงๆอ่ะน้องจะเป็นยังไง
0: ถูก
1: ซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่กับน้องตลอดนะครับอยากให้น้องมีทักษะในการเรียนรู้อะไร
0: เข้าใจน้องจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้วันที่คุณแม่ไม่อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่น้องก็ผมดูน้องน้องมีความพิเศษอะไรที่เขาอยู่ในตัวของเขาเลยอ่ะครับ
0: เขาก็มีความสามารถของเขา
1: เขาเก่งเขาเก่งในเฉพาะทางของเขาอะครับซึ่งเห็นคนที่หายไปประมาณหลายปีแล้วอะแล้วเขาจำได
0: ้โอ้ความจำดีมากเลยนะ
1: ครับแม่ก็งงเลยเอ้าจำคนนี้ได้ไงเรียกชื่อทุกคนเลยครับน้องจำได้หมดแล้วน้องจะมีการร้องเพลงชอบร้องเพลงในดู TikTok อย่างเงี้ยเขาก็ร้องตามแล้วก็เต้นตามอะไรอย่างเงี้ยเขาน้องก็ชอบในพิเศษในบางเรื่องครับ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ผมก็อยากจะให้น้องอ่ะเรียนรู้เพิ่มเติมอ่ะน้องจะเก่งเลยครับแต่น้องก็ช่วยเหลือตัวเองได้หมดทุกอย่าง
0: คือตอนนี้เท่าจ้ะตอนนี้เท่าที่คุยกับทางโรงเรียนอ่ะนะฮะน้องสิทธิกรทางโรงเรียนก็ไม่ได้ติดขัดประการใดนะฮะที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะฮะในการให้โอกาสทางการศึกษาแต่ว่าอาจจะต้องรบกวนน้องสิทธิกรสื่อสารกับคุณแม่อธิบายคุณแม่โน้มน้าวใจท่านกล่อมท่านหรืออธิบายเหตุผลถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมดีไหมลองปรึกษาคุณแม่ดูแล้วถ้าคุณแม่มีท่าทีอ่อนๆ
1: ครับ

0: ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็เข้าใจใช่ไหมสิทธิกรคือคนช่วยเขาพร้อมช่วยแต่อาจจะต้องให้น้องสิทธิกรลองคุยกับคุณแม่นิดหนึ่งก่อนไหม
0: ผมคุยกับแม่มาเกือบ
1: ไม่สำเร็จใช่ไหม
0: ร่วมปีแล้วครับตอนผมมาทหารผมชอบบอกว่าแม่เอาน้องไปเรียนเถอะเขาอารมณ์เดียวกับจำอ่ะเขามาขอตัวแล้วก็อยากเอาน้องเนี่ยไปเรียนเป็นน้องเป็นพิเศษแต่แม่ไม่เซ็นยินยอมให้ตอนนั้นนะครับแล้วคุณยายตอนนั้นคุยอยู่คุณยายก็ไม่ยอมบอกอยากให้น้องได้ไปเรียนเพราะสิ่งแวดล้อมตรงจุดนั้นน่ะมันไม่ดีเลยจนพ่อน้องอ่ะหน้าตาค่อนข้างดีแล้วน้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วพม่าเมียนมาตรงสมุทรสาครเยอะครับ
1: อ๋อเราก็ห่วงอีก
0: ผมก็ห่วงครับห่วงน้องเพราะแม่เขาก็ไม่ยอมผมพูดยังไงก็ไม่ยอมแม่บอกว่าจะจากกันไปเลยพูดไปพูดมาเขาก็จะแบบอารมณ์เสียขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพอตอนนี้เขาก็มีอาการที่แบบว่ามีเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจอะครับ
1: เอ๊น้องสิทธิกรพี่ปุ๊กถามนิดนึงนอกจากคุณแม่แล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนอีกไหมที่คุณแม่เกรงใจหรือคุณแม่ให้ความเชื่อถืออะไรเงี้ยเผื่อจะช่วยพูดช่วยคุยได้บ้างมีไหมมีญาติผู้ใหญ่คนอื่นอีกไหม
0: ผมให้ตาครับเป็นพ่อเขาอะครับตาก็อายุเยอะแล้ว80แล้วครับผมก็ต้องให
1: ้ตาเนี่ยคุยปลอบได้ไหม
0: คุยแล้วผมคุยต่อเนื่องแล้วเขา
1: แล้วเป็นไงครับ
0: เดี๋ยวต้อง
1: ลองอีกสักตั้งหนึ่งนะ
0: ก่อนเดินอาจจะลองผมต้องลองครับเดี๋ยวลองได้เลย
1: ได้พี่บอกเลยว่าทางท่านดร.สมบูรณ์ท่านพร้อมเสมอเลยนะท่านพร้อมเสมอเลยเพราะท่านก็อุตส่าห์ไปลงพื้นที่ให้เลยนะงั้นคลิปหน้ายังไงสิทธิกรส่งสัญญาณมาหาทางพี่ปุ๊กนะเราจะอยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะจ๊ะ
0: ครับผม
1: นะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปที่สายป้าสุมิตราหิรันรักอายุ74ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20สิงหาคมนะฮะได้ก่อนหน้านี้เคยขอเรื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เข้ามาล่าสุดนะเป็นยังไงขอมาวันที่20สิงหาวันนี้วันที่26แล้วมาเลยค่ะป้าสุวิตาครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอนุมา
1: จ้า
2: ของได้รับแล้วนะคะเมื่อตอนบ่ายๆค่ะ
1: โอ้เลยค่ะถึงแล้วนะถึงแล้ว
2: อุปกรณ์ยาทั้งยาทำสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ดีใจจังเลยได้ใช้ไหมยาพวกนี้เป็นของที่เราต้องใช้ไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ตรงกันนะถูกต้องตามความต้องการนะตรงใจนะ
2: แล้วจะเรียนให้คุณผู้ทราบว่าไอ้แผ่นรองซับมันทำได้มีก็ได้เป็นไรเพราะพอดีป้าจะเล่าให้ฟังว่าพอดีป้านึกขึ้นได้ว่าไอ้ป้าเคยเก็บเงินเอาไว้ใส่กล่องใส่อะไรไว
1: ้
2: ที่ตายอิงผ้า
1: จ้ะแล้วเจอไหมเงินยังอยู่ไหมคะ
2: อยู่ค่ะป้าชอบเก็บเงินไงลูกเขาก็รู้แต่เขาไม่ได้ไปค้นดูไปดูว่าเจอเงินเมื่อวันอาทิตย์ป้าก็ให้เขาไปซื้อแผ่นรองซับเรียบร้อยแล้ว
1: พอดีเราก็ส่งไปด้วยนิดนึงนะช่วยกันนะ
2: ขอบพระคุณนะคะเกรงใจจริงๆไม่ใช่ว่าไม่เกรงใจนะรู้สึกว่าไม่จะไปยุ่งไปอะไรแบบวุ่นวายใจบอกไม่ถูกนะก็ค่อยๆนึกไปว่าป้าชอบเก็บเงินทีนี้ถ้าป้าอาการดีๆนะแข็งแรงกว่าแต่ก่อนป้าจะทำมาหากินเอง
1: โอ้โหคุณป้าเรานี่ใจสู้จริงๆ
2: เป็นอย่างเงี้ยป้าส่งลูกเรียนจนจบมาเพราะป้าขายของได้เท่าไรป้าเก็บเงินจะมีเงินให้ลูกเรียนได้อะค่ะไม่ติดขัดอะไรจนลูกจบมานะคะ
1: สุดยอดคุณแม่ได้เลย
2: อย่างลืมเอาไว้ไงลืมมันเก็บเงินไว้อ่ะตรงนี้อะไรเงี้ยป้าจะชอบมีหลายที่
1: เนี่ยป้าเป็นคนที่รอบคอบฉลาดมากเลยเดี๋ยวพวกจะจำที่ป้าทำให้ว่าต้องเก็บ
2: นะก่อนพอลูกขึ้นม.4ปุ๊บป้าเก็บเงินปั๊บเลย
1: จ้ะ
2: เก็บเลย
1: Oh,
2: เอาไว้หนึ่งป้าหิ้งผ้าหนึ่งเอาไว้ทำบุญ
1: ป้าอย่าบอกบุญเดี๋ยวมีคนแอบฟัง
2: ไม่เป็นไรเอาไปทำได้นะเอาไปลงใจบาตรแล้วก็ มีงานขาวดำป้าก็เอาเงินเนี้ยไปทำบุญ จะไม่ขัดสนใจเลย เก
1: ็
2: บตลอด200ร้อยหนึ่ง500เก็บตลอดค่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังหาได้ก็ดีแต่เก็บได้ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: จนเท้าอะไรเรียกอะไรนะเรียกแขนค่อยเป็นเขาเรียกอะไรที่มันอะไรอ่ะที่มันคือเราจะมีเงินท่อนสุดท้ายน่ะเง
1: ิน
2: ต้องอะไรเลยเราไม่ต้องไปเปียนะเราได้เลยมวยสุดอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะเล่น3มือ4มือป้าก็ได้เงินอย่างเงี้ยไปส่งลูกเรียน
1: ค่ะค่ะงั้นเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยปุ๊กก็ดีใจนะที่คุณป้าได้รับของที่คุณป้าต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าได้เลยค่ะมีอะไรที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาทำให้คุณป้าสบายขึ้นนะทางรายการเองก็พร้อมเป็นสื่อกลางเนาะคุณป้าขา
2: โทรศัพท์ป้ามันก็ไม่ค่อยดีมันงอแงเนี่ยชาร์จอาจจะหลุดเดี๋ยวหลุด ไฟก็ไม่เข้าเอ๊ะทำไงจะโทรมาเนี่ยเป็นชาร์จอยู่เนี่ยค่ะ
1: โอ้กลัวไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะคุณป้าขา
2: ใช่เป็นกลัวจะเป็นไรป้าก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้คุยก่อนที่ทราบข่าวที่ได้ไปถึงไหน
1: โทรศัพท์จะเป็นยังไงก็ได้ขอให้ได้คุยก่อนใช่ไหมคะคุณป้าแม่เยี่ยมเลยคุณป้าคะไหนๆได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็คุณป้าคืบหน้าขนาดนี้ไหนร้องเพลงให้ฟัง2ประโยคได้ไหมคะ1 2 3
2: ขอโทษค่ะคุณผู้ขาสุขภาพจิตก็ไม่ค่อยจะดีหนึ่งโทรศัพท์แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจิตใจมันไม่ดี
1: โอ้เข้าใจเข้าใจ
2: ฟังได้ค่ะฟังได
1: ้งั้นเดี๋ยวคุณป้าคอยฟังพวกร้องเพลงแล้วกันนะคะเดี๋ยวพวกร้องให้ฟังนะคะ
2: เชิญค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ชื่นใจนะคะ
1: จ้า
2: ถ้าเขาฝากถึงทีมงานถึงคุณปุ๊กทุกคนต่อคุณปุ๊กนะคะครอบครัวนะคะ
1: ค่ะ
2: อุ้ยขอให้เจริญเจริญจงมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะอยู่ให้กับประชาชนชาวไทยที่ทุกข์ร้อนเนี่ยให้เขาได้มีที่พึ่งเป็นร่มโพร่มใสให้เขางั้นนะคะ
1: ขอบ
2: พระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: จำนะคะค่ะ
1: โอ้ดีดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่ขับรถอยู่พี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะร้านค้าแม่ค้าแม่ขายอยู่ขายข้าวแกงแถวไหนขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกแป๊กนะฮะต๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้จำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรก็เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเราก็ป๊อกแป๊กตอกแรกตอกแรกคือคุณผู้ฟังเขาจะเอาอะไรคะมันก็สี่โมงเย็นแล้วนะฮะชีวิตนี้ทำมาเยอะเลยตั้งแต่เช้าเราต้องสู้คุณผู้ฟังใครที่สู้ชีวิตอยู่นะอย่างเช่นพี่ออนนงขออภัยคุณยายออนนงนะฮะอายุ73ปีปรึกษากรณีทะเบียนบ้านเขตไม่ออกทะเบียนบ้านให้โอ้สวัสดีค่ะคุณยายออนนงค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่าสวัสดีค่ะ
1: ไหนเรื่อง
3: เรื่อง
1: ปิดวิทยุก่อน
3: วิทยุด้วย
1: ได้ได้ได้ปิดวิทยุก่อนนะ
3: โอเคอ่ะได้หูได้ยินข้างเดียวด้วย
1: โอ้เหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดดังๆนะฮะพร้อมไหมคะ
3: ได้ยินอันนี้ก็ได้ยินนะได้ยินดีแล้ว
1: ดีค่ะดีค่ะแล้วตอนนี้พร้อมไหมคะ
3: ค่ะพร้อมค่ะ
1: เล่าให้ปุ๊กฟังหน่อยเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไร
3: ปทุมวันกรุงเทพนี่ค่ะ
1: โอ้กทม
3: เมืองปทุมวันเขตเราเมืองกรุงเทพ
1: ดีมากค่ะบอกว่าทะเบียนบ้านทางเขตไม่ออกให้เหตุผลคือ
3: ไม่ใช่
1: คือ
3: ว่าไม่ใช่ไม่ออกให้มันมีอยู่เดิมแล้วค่ะ
1: จ้ะ
3: เดี๋ยวหนูเปิดไฟแต่ฉันเปิดไฟก่อน
1: ได้เลยค่ะคุณยายค่ะแล้วก็เป็นยังไงคะเรื่องเป็นยังไง
3: คือว่าทะเบียนบ้านนี้คือมีน้องชายก็เสียชีวิตไงแล้วก็เขาเอาติดตัวไปด้วยแต่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้หรอกเขาไปทำงานอีกเขตนึงแถวสำโรงอ่ะ
1: จ้ะแล้วยังไงคะ
3: เสียชีวิตตอนนี้ลูกสาวเขามาเก็บของก็เลยถามเขาใบสมรรถครัวว่าไงมันเดี๋ยวเอามาไปจะไปเขตแล้วจะไปดูว่าคนเนี่ยข้างในนั้นมันเหลือมีคนอยู่ขี่เข้าไปกี่คนยังไม่เคยไปตรวจดูเลยตั้งแต่เขาเอาไปเองอ่ะน้องชายอ
1: ่ะ
3: แล้วตอนนี้พอเอิญเขาตายแล้วเขาก็จะไปดูด้วยว
1: ่
3: าเราจะได้เป็นพี่สาวเขาไง
1: ค่ะค่ะ
3: เราจะได้ขอให้เขาทำให้แต่นี่ก็เราฉันก็เลยไปนุ่งเลยไปเขตปทุมวันก็อยู่ใกล้กันอ่ะ
1: ค่ะแล้วทางเขตว่ายังไงคะเจ้าหน้าที่ทางเขตเขา
3: ก็ให้ใบไอ้นี่มาใบแจ้งความที่หายเนี่ย
1: ค่ะ
3: ของเขตปทุมวัน
1: อ
3: ่ะมา
1: ค่ะ
3: แล้วก็กลับมาที่อำเภอมายื่นให้
1: อ
3: ่
1: าฮะ
3: ยื่นให้ที่เขตอ่ะ
1: จ้ะ
3: เขาก็ให้แล้วก็เขตก็ให้ไปหาที่ช่องที่เก้าอ่ะหมื่นเก้าแล้วเขาบอกว่าเขาก็ถามเขาก็อ่านดูแล้วก็เขาก็เรียกบอกว่าให้เอาโฉนดมาเอ้ามาทำไมโฉนดไม่รู้มันอยู่กับใครด้วยมันต้องเรื่องมันต้องโฉนดนี่ฉันก็อยู่รุ่นสามนี่มันก็ร้อยกว่าปีแล้ว แล้วที่นั่นมันไอ้ทะเบียนนี่มันทะเบียนดั้งเดิมเก่าต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็ทำต่อเนื่องกันมาไม่เคยจะมาเรียกเอาโฉนดแล้วจะไปหาตัวตนเขาก็ล้มหายตายจากไปมากไงเนี่ยเขาไม่ออกให้เขาพูดโฉนดมาเอา
1: ค่ะ
3: แล้วเขาไม่คือว่าไม่พูดอะไรที่ว่า
1: ไม่ได้อธิบายใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: แต่เจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำก็คืออยู่ฝ่ายทะเบียนอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่
1: อ๋อเข้าใจ
3: อ่ะ
2: รู้สึกจะเป็นผู้ชำนาญการในอะไรเนี่ยต้นใหญ่เขาชำนาญการในทางนี้ไงเอ๊ะชำนาญการทำไมเขาไม่อธิบายอะไร
1: แต่เราเนี่ยอยากได้ทะเบียนบ้านใหม่นะฮะเพราะว่าของเก่ามันหายไปนะคะ
2: ใช่แล้วก็อยากจะเช็คดูมีคนอยู่ในนั้นกี่คนแล้วแล้วก็มีคนล้มหายตายจากไปมั่งเขาก็ไปทำ
1: แต่เรามีบ้านเลขที่ของเราเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
2: มีค่ะมี
1: บ้านเลขที่อะไรคะคุณป้าคะ
2: 370/1ค่ะ
1: 370/1ตอกซอยอะไรคะ
2: ชุมชนวัดดวงแขค่ะ
1: อ๋อชุมชนวัดดวงแขแต่ว่าในทะเบียนบ้านดังกล่าวเนี่ยมีชื่อคุณยายออนอนงอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: มีค่ะมี
1: โอเค
2: แต่มีเพราะอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เลือกตั้งเขามีหมายมาส่งมาให้ไปเลือกใช่ก็ยังไปใช้สิทธิ์ได้อยู่เพราะมันมีบัตรประชาชน
1: เข้าใจงั้นเดี๋ยวในกรณีนี้ปุ๊กขออนุญาตตรวจสอบนิดหนึ่งนะคือช่วงที่ปุ๊กคุยกับคุณยายอยู่เนี่ยทีมงานหลังไมค์ของเรากำลังพยายามประสานงานเขตปทุมวันอยู่แต่ว่าไม่
2: เนี่ยฉันจะบอกอะไรอย่างนึงเพราะว่าที่นี่มันก็มีปัญหาเรื่องการไล่ที่แต่ในการไล่ที่มันก็อีกเรื่องนึงก็ไปสู้กันคนละทางแล้ว2วันนี้ก็มีประชุมมีคนเข้ามาช่วยเยอะเขตตรงนี้นั่นเข้ามาสาช่วยนักเรียนนักศึกษาอะไรกำลังสู้มา 2-3 ปีแต่นี้ไอ้นี่จะมายึดเราแล้วถ้าเราไปทำวิติอาการอะไรเขาเกิดเอาทำยังไงเนี่ยนี่แหละก็อยากเข้าใจถ้าเมื่อจะยึดถ้าไม่เราไม่มีสิทธิ์อยู่ก็ทำมาทำให้มันถูกขั้นตอนนะเขาให้ไปก็ต้องไปแต่เขาก็ยังสู้กันอยู่ไม่ใช่มีเราคนเดียวแล้วคนต่อไปจะโดนอีกก็แบบ
1: คือ
2: เราก็งง
1: ๆได้เข้าใจ
2: ทำไง
1: ปุ๊ก
2: พอดีมีอะไรงานเนี่ยมีรายการของคุณ
1: ปุ๊กออนอุมาค่ะ
2: ค่ะรู้จักเคยดูในทีวีแต่ก่อนนู้นนานและที่ไอทีวีไงตอนนั้น
1: ค่ะค่ะเข้าใจคือปุ๊กว่าในรายละเอียดเนี่ยเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีแนวทางแนะนำกันได้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงอะนะฮะโดยหลักการส่วนเรื่องที่ต้องย้ายที่ต้องรื้อถอนชุมชนอันนี้ก็ไว้อีกเรื่องนึงนะ
2: ใช่
1: นะมันต้องคุยกันคนละเรื่อง
2: เราได้ยังไงเนี่ย
1: ปุ๊กว่ามันน่าจะไม่ใช่ลิดรอนนะปุ๊กขออนุญาตฟัง 2-3 ทางขออนุญาตฟัง 2-3 ฝั่งด้วยกันก่อนเพื่อที่จะใหได้ข้อสรุปที่ดีในการแก้ไขปัญหาแต่ว่า
2: แล้วก็มีไอ้เนี่ยอะไร
1: จ๋า
2: ก็ส่งคนมาเอาหนังสือเนี่ยมาให้ทีอ่ะแสดงหนังสือมาให้ที่วันสงกรานต์
1: อ
2: ่ะเขามาให้ส่งเจ้าหน้าที่มาคนเขาเคยมาที่บ้านพักแรงงานเขามีชุมชนอะไรมันต้องมาประชุมที่เนี่ยเขาเอามาให
1: ้
2: เราก็ไม่เข้าใจเป็นหนังสืออะไร
1: หนังสืออะไรเดี๋ยวส่งไลน์มาให้พวกดูหน่อยได้ไหมฮะ
2: ฮะ
1: เดี๋ยวส่งข้อมูลเรื่องจดหมายนี้มาให้ปุ๊กดูหน่อยได้ไหมคะ
2: ถ้าส่งยังไงอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวถือสายหลังไมค์นะคุณยายอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวทีมงานลองให้คำแนะนำคุณยายเราจะได้มีข้อมูลไปแจ้งทางเขตเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมานะจ๊ะว่าจะแก้ไขปัญหาไงพรุ่งนี้คุณยายคุยกับปุ๊กอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได้
1: ค่ะได
2: ้ไหม
1: โดยประมาณเวลานี้ค่ะโดยประมาณได้เลยค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคุณยายค่ะ
2: ขอบคุณคุณด้วยนะและทีมงานด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีที่พึ่งอึดอัดใจแย่เลย
1: ไม่เป็นไรช่วยกันมีอะไรคุยกัน
2: เนี่ยตัวเองก็ป่วยด้วยฟังรายการคุณอยู่ด้วยตอนนั้นดูในโทรทัศน์แล้วมาเจอที่ในวิทยุเลยฟังวิทยุ
1: แล้วในโทรทัศน์กับในวิทยุอันไหนสวยกว่ากันคะ
2: สวยเหมือนเดิมเหมือนก่อนไงก็อย่างนั้นเลยน่ารักดี
1: โอ้สุดยอดเลยนะฮะให้กำลังใจปุ๊กดีมากเลยคุณยายออนอนงแม่คุณยายออนอนงกับคุณออนอุมา
2: ป้าชื่อป้าเล็กนะ
1: ป้าเล็ก
2: ป้าในชื่อป้าเล็ก
1: ป้าเล็กออนอนง
2: เนี่ยป้าเล็กออนอนงหรือป้าเล็กที่เลี้ยงหมาน
1: ี่ป้าเล็กผู้กว้างขวางใครไปแถวชุมชนวัดดวงแขแถวปทุมวันถามได้เลยป้าเล็กออนอนงที่เลี้ยงหมาไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมครับป้าเล็ก
2: ใช่ค่ะ
1: เยี่ยมป้าเล็กร้องเพลงเก่งด้วยนี่ได้ข่าวว่าร้องเพลงเพราะด้วยใช่ไหมฮะ
2: ชอบฟังเพลงจะร้องตามได
1: ้เอาสักวักหนึ่งเอาสักสองคำร้องด้วยกันร้องเพลงด้วยกัน
2: จะร้องอะไร
1: อ่ะ1 2 3
2: ร้องก็จะตามคน
1: เอาป้าเล็กนำเลยป้าเล็กป้าเล็กอนันต์
2: นำไม่เป็นนะ
1: เอาของป้าผ่องศรีไหมคะ
2: มันก็จำไม่ได้
1: ที่ร้องสูงๆอะครับเสียงสูงๆอะไรนะ เสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะต้องบีบเสียงนะแต่ว่าโอ้โหพอบีบนิดนึงแหบเลยคุณรู้ฟัง
3: คุณก็ร้องเพราะแล้วไง
1: โอ้โหป้าเล็กให้กำลังใจปุ๊กมากเลยเนี่ยปุ๊กก็ดีใจนะเวลามีคนบอกว่าปุ๊กร้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าปุ๊กร้องเพราะเนี่ยคนทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะร้องเพราะไปกับปุ๊กหมดแน่ๆไม่เป็นไร
3: ขนาดพูดยังเพราะเลย
1: นี่
3: เสียงแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็ได้พบตัวจริงๆเนี่ยตั้งหลายปีแล้วปรากฏว่าได้พึ่งพากันได้นะ
1: มาช่วยกันนะจะมากจะน้อยก็ขอให้ช่วยกัน
3: ดูรายการของคนอื่นเนี่ยเราก็เชียร์นะว่ายังมีคนที่เห็นใจแล้วก็มีคนที่เห็นใจคนที่เขาไม่มีทางที่จะไปพึ่งตรงไหนเนี่ยไปเจอแต่ทางตันนะนู่นนี่นั่นเนี่ยน้อยใจนะเน
1: ี่
3: ย
1: อย่าน้อยใจเราต้องสู้บางทีมันเป็นจังหวะนะป้าเล็กเนาะป้าเล็กบางทีมันก็จังหวะดีมันก็แก้ไขปัญหาได้ง่ายด้วยรวดเร็วเรื่องใหญ่ก็เบาลงแต่บางทีจังหวะมันไม่ดีมันก็อาจจะคลาคาซังนิดนึง
3: เป็นมั่งเราก็ต้องยอมรับจริงนี่
1: จ้า
3: สู้ชีวิตมาด้วยตัวลำพัง
1: ดีแล้วค่ะ
3: ไม่มีครอบครัวแต่ชอบเอื้อคนแล้วดูแม่ก็ต้องเสียชีวิตแล้วดูจนแต่ติดเตียงเลิกขายของมาดูแม่แล้วเจอหมาเจอแมวก็สงสารไปทั่วสงสารไปทั่ว
1: เป็นคนใจบุญสุด
3: ที่รอบข้างนี่ก็เขาก็ล้มหายตายจากไปมั่งนะช่วยได้เราก็ช่วยไปแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนใครเราก็เตรียมตัวของเราไว้อะ
1: เตรียมตัวเดินทางไกลใช่ไหมฮะ
3: ใช่เรื่องโค้งสุดท้ายแล้วเจ็ดสิบสาม
1: เหมือนพี่แอดคาราบาวเลยวันนั้นปุ๊กได้ยินพี่แอดคาราบาวมาพูดในคอนเสิร์ตของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่พี่พินโยร่วมสมัยจัดพี่แอดคาราบาวก็พูดเหมือนกันบอกผมไม่ทะเลาะกับใครแล้วผมเตรียมตัวเดินทางไกลแล้วเพราะพี่แอดก็70กว่าแล้วเหมือนกันนะฮะ
3: โค้งสุดท้ายค่ะนี่ก็ชอบท่านก็ร้องเพลงแต่
1: เราร้องเพลงพี่แอดคาราบาวด้วยกันสัก2ประโยคดีมั้ยฮะร้องเป็นไหมฮะเพลงคาราบาวร้องได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่า
1: เอาเพลงทะเลใจดีกว่าเพลงนี้เลยค่ะแม้ชีวิตได้ผ่านคืนวันอัน
3: พันโผล่ไปผ่านไป
1: อีกนิดนึงจะรอดกันไหมคะ
3: ผ่านโผล่ไปชีวิตที่ผ่านไป
1: ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจโอ้โหไม่ทันตั้งหลักกูรู้ฟังเดี๋ยวขอกลับไปซ้อมร้องวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้กลับร้องให้ฟังใหม่โอ้ยไปกัน
3: เจนก็เพราะนะ
1: ฮะเจน
3: ส
1: ู้
3: อ่ะเพลงต้องสู้
1: โอเคต้องสู้ต้องสู้จริงจะชนะใช่ไหมคะ
3: ใช่30ปีเขาให้เราเขากำหนดมาอีก70ลี้เราต้องสู้ด้วยตัวเองในทำนองนั้นคำนี
1: ้30ลี้คิดฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะ
3: ใช่สู้ได้ไม่เขาช่วยเขาเรียกว่าสู้ชีวิตส
1: ู
3: ้อุปสรรคไม่ใช่ไปสู้ตีกันไม่ใช่แบบ
1: มันสู้ชีวิตสู้อุปสรรคนี่ป้าเล็กพูดถูกใจปุ๊ก
3: จริงจริงเดี๋ยวมันถึงก็บอกช่วยนี่มันเอาแต่สู
1: ้คนละสู้นะฮะความหมายคนละสู้นะฮะ
3: ใช่ใช
1: ่โอ้โหฟังป้าเล็กพูดแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ฟังรายการเราด้วย
3: มันมีหมอเหมอเข้ามาเขาบอกจะขอเพลงอะไรเขาเปิดให้ฟังแล้วก็เปิดเพลงนี้แล้วก็ร้องคอไปกับเขา
1: เยี่ยมเลย
3: ก็ให้เปิดเราให้เขาแต่เขาจะเข้าใจว่าสู้ชีวิตสู้ด้วยใจยืนด้วยตัวขาเราเองให้มันที่สุด
1: ต้องโอ้โหเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณป้าเล็กออนนัน
3: ท์ใจทุกคนเลยที่แฟนๆเดือดร้อนขอให้คุณงามความดีทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองทุกท่านคิดดีทำดีสิ่งนั้นคือกลับมาสนองผลอย่างดิฉันเนี่ยไม่น้อยใจหรอกคนจะยังไงเพราะว่าเราก็สู้ด้วยตัวเองถูกแล้วก็ไม่ไปว่านู่นนี่ก็ดีกับเขาไปคุยถ้าคน
1: ใช่ดีแล้วค่ะคุณยายเล็กค่ะปุ๊กก็ชื่นใจได้ฟังคุณยายพูดให้กำลังใจอย่างนี้คุณผู้ฟังคะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากๆเลยนะฮะถึงได้ให้กำลังใจคนอื่นได้แม้ยามที่เราอาจจะลำบากเดือดร้อนอยู่นี่แหละค่ะด้วยอายุที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจึงมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ขณะนี้เป็นผู้ให้คนอื่นได้นะงั้นคุณยายฟังรายการปุ๊กไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนปุ๊กไปเรื่อยๆนะคะ
3: จะตามดูแล้วรู้สึกจะมาไปออกสถานีประเทศไทยมั้งเนี่ย
1: ใช่
3: นะคะเนี่ยเปิดเจอสายๆก็เลยแวะฟัง
1: ดีมากค่ะแวะมาฟังได้เลยนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ปุ๊กขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายขา
3: ทีวียังออกไหม
1: ออกค่ะเดี๋ยวคุณยายถือสายหลังไมค์เดี๋ยวไปคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
15: ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนกับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศนะฮะบางท่านอาจจะนั่งฟังอยู่กับบ้านสบายๆ บางคนบอกไม่สบายนะคุณอนุมาทุกใจอยู่อ้าวทุกใจก็โทรศัพท์เข้ามาสิคะ เอาความทุกข์มาแบ่งปุ๊กมาเราพร้อมรับความทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องนะฮะ0817159551-3นะมือถือ3หมายเลขนี้โทรศัพท์เข้ามาได้เลยคือต้องเรียนคุณผู้ฟังเราไม่ได้ชอบปัญหานะแต่สิ่งที่ชอบคือชอบตอนแก้ปัญหาเวลาแก้ปัญหาได้แล้วมันมีความรู้สึกว่าฟังเสียนะคุณผู้ฟังมันดีใจแล้วมันก็ภูมิใจด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่เดือดร้อนกันนะในพื้นที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้เราตามข่าวนะคะพ่อแม่พี่น้องที่น่านน้ำลดแล้วนะคะแต่น้ำลดอย่าลืมนะคุณผู้ฟัง ปัญหาบางอย่างก็ยังไม่ได้หมดไปนะบ้านก็พังเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะต้องซ่อมเลยละค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามีสายของท่านโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะท่านพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ให้เกียรติร่วมพูดคุยกันนะสวัสดีค่ะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยค่ะสวัสดีค่ะ
16: สว
1: ั
16: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: ค่ะถามเลยอ่ะนะฮะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยครับพี่ป้อมครับตอนนี้เนี่ยค่ะในพื้นที่จังหวัดน่านนะกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลดยังไงแล้วบ้างครับตอนนี
16: ้คือของกระทรวงแรงงานเองของกระทรวงอวเองของกระทรวงเกษตรเองทุกกระทรวงที่พวกเราได้ทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันนะครับพี่เราได้เข้ามาดูสำรวจพื้นที่มาประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราที่ทำได้ในขณะนี้หลังจากน้ำลดในการฟื้นฟูนะครับก็คือ1จะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตสภาพความชีวิตไปอยู่ได้ดีเร็วที่สุดสิ่งหนึ่งวันนี้ที่กระทรวงแรงงานเข้ามานะครับก็คือ1เพื่อเข้าไปดูแล้วในหลังจากน้ำลดก็คือจะทำอย่างไรให้กระแสไฟที่เขาสามารถที่จะใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในการเสียบปลั๊กในการทำความสะอาดบ้านของเขานี่ให้ได้เราก็จะขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดของภาคเหนือเนี่ยให้มาร่วมกันแล้วก็มีช่างเข้าไปสำรวจเดินไปสำรวจตามบ้านแล้วก็ไปซ่อมปลั๊กไฟเปลี่ยนสายไฟให้เปลี่ยนปลั๊กไฟให้ฟรีในทุกบ้านฟรี
1: เยี่ยม
16: แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างนี้ด้วยพี่ก็ต้องขอขอบคุณธุรกิจในต่างๆวันนี้ดูโฮมเอาอุปกรณ์ปลั๊กไฟสายไฟให้มาเยอะมากพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณที่เราไปเปลี่ยนให้ฟรีครับพี่คร
1: ับค่ะโดยลักษณะการไปเปลี่ยนนี่หมายถึงว่าตัวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะเดินเข้าไปแต่ละหมู่บ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมไปเดินหาชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องมาหาเราใช่ไหมพี่เราไปหาชาวบ้านเลย
16: เราเดินไปเองเลยหลังจากที่น้ำลดเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปแล้วก็เราบอกว่าวันนี้ทางกระทรวงแรงงานโดยการบัญชาการของท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์เนี่ยสั่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเราจะมีช่างไฟมีช่างซ่อมแอร์มีช่างซ่อมพัดลมมีช่างซ่อมอะไรประมาณนี้หลายมอไซค์อย่างนี้ครับก็เข้าไปเสร็จพอเข้าไปเนี่ยเราก็ไปสำรวจให้ว่าปลั๊กไฟของพี่ที่จมน้ำมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟเราต้องเปลี่ยนสายไฟเพราะว่าก่อนที่การไฟฟ้าจะปล่อยกระแสไฟมาเนี่ยเราต้องเช็คสายเราต้องเช็คปลั๊กพวกนี้ถ้ามันปล่อยมาเสร็จปุ๊บมันเกิดไฟไหม้มันเกิดไฟดูดขึ้นมาเลยขึ้นมาเกิดอันตรายเราก็เปลี่ยนสายไฟให้ใหม่เราเปลี่ยนปลั๊กไฟให้ใหม่เราเปลี่ยนไฟภายในให้ใหม่ฟรีครับพี่ครับ
1: โอ้โหประทับใจประชาชนเลยนะเพราะว่าต้องเรียนเลยว่าเวลาน้ำลดเนี่ยชาวบ้านเขาหนักเลยนะรายจ่ายจะมาเยอะนะพี่ป้อมพี่พัชชัยมาโอ้โหค่านู่นค่านี่ถ้าตรงนี้ไปช่วยให้เขาแบบช่วยฟรีไม่ต้องเสียเงินนี่
16: ช่วยฟรีของแรงงานของเรานี่ช่วยฟรีวันนี้ท่านรองนายกท่านรองนายกอาจารย์เชนท่านเองก็ลงพื้นที่ร่วมกับเราอยู่นะครับเราก็เข้าไปบางบ้านเนี่ยเปลี่ยนหม้อแปลงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดเป็นมูลค่าบ้านหนึ่ง 3,000 5,000 ก็มีครับแต่ว่าแรงงานเองก็ทำให้ฟรีหมดครับพี่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยนะฉะนั้นพ่อแม
16: ่แล้วก็อย่างนั้นก็ยังมีอีกก็คือมอเตอร์ไซค์เราสร้างศูนย์ซ่อมสร้างสุขของกระทรวงแรงงานนั่นรัฐมนตรีเองท่านก็บอกมาท่านอธิบดีเองเราก็มีท่านผู้ตรวจที่อยู่ประจำการก็คือท่านผู้ตรวจจ่ายงเนี่ยเราก็อยู่แล้วก็สาห้าเสือของแรงงานเราเฝ้าอยู่ครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ที่มาซ่อมกับเราเนี่ยวันนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก40-50 คันที่เสร็จนะครับส่วนการเข้าไปซ่อมไฟภายในบ้านวันนี้น่าจะได้สักประมาณสัก40-50หลังครับพี่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการเรานะใครที่เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องชาวน่านอยู่ตอนนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ากระทรวงแรงงานแล้วก็หลายๆหน่วยงานนี่ก็ไปผนึกกำลังการช่วยเหลือแล้วก็ในขณะเดียวกันนะพ่อแม่พี่น้องใครที่มีครอบครัวมีญาติอยู่ที่น่านนะฮะในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยเรามีสายด่วนหรือสายที่ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือว่าแวะบ้านนี้หน่อยมีหลายรายการ
16: ตอนนี้ที่อำเภอไปที่อำเภอที่มีปัญหาอำเภอที่มีปัญหาหนักอยู่ที่ภู
1: อ
16: ่ะอยู่ที่ปัวนี่ครับอยู่ที่ปัวเราก็จะมีศูนย์ของเราอยู่เลยก็อยู่ที่ปัวอยู่ที่วัดบ้านร้อง
1: จ้ะ
16: แต่ครับเราจะมีศูนย์รับบริการรับลงทะเบียนผู้ที่ประสบภัยอะไรต่างๆทั้งหลายอย่างเงี้ยอยู่ที่วัดร้องนะครับตอนเนี้ยมาลงทะเบียนได้ที่นั่นเลยวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าก็มาร่วมลงพื้นที่กับเราทั้งวันครับพี่ครับ
1: เยี่ยมนะคะเอาเป็นว่าในกรณีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราช่วยกันนะหลายๆทางนะฮะทั้งในเรื่องของลงพื้นที่ซ่อมแซมนะฮะ สิ่งที่ชำรุดเสียหายไปกับอุทกภัยครั้งนี้นะคะท้ายสุดนะฮะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยนะพี่ป้อมอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในนามกระทรวงแรงงานทิ้งท้ายยังไงเชิญเลยค่ะ
16: คือวันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยครับว่ากระทรวงแรงงานของเราเองวันนี้พยายามเดินเท้าเข้าไปหาพี่น้องประชาชนทุกท่านถ้ามีอะไรที่ท่านติดขัดนะครับที่เราจะสามารถช่วยได้ประสานได้ท่านไม่ต้องเกรงใจหรือว่าไปที่ศูนย์นะครับตอนนี้ศูนย์อยู่ที่ศาลาวัดของวัดร้องนะครับก็เราพร้อมที่จะทำงานช่วยดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่านส่วนมาตรการในการเยียวยาตั้งแต่ระดับต้นกลางแล้วก็ต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็คงจะประกาศในเร็วนี้แล้วก็สุดท้ายอีกการนึงก็อยากฝากก็คือว่าการน้ำท่วมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ประกันตนที่ในการดูแลของประกันสังคมของกระทรวงเราเนี่ยนะครับสองท่านด้วยกันท่านหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา30เคยเป็นผู้ประกันตนท่านเคยส่งมาแล้วก็เลิกส่งไปแต่ว่าเราไปเช็คเงินแล้วเนี่ยเงินคงค้างอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทรายนึงเราก็เอาเงินไปมอบให้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกรายนึงก็อีก 50,000 กว่าบาทนะครับเราก็มอบเป็นเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีอะไรหรือว่าผู้ว่าจ้างท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการค่าจ้างหรือแรงงานนะครับแรงงานผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหาว่าท่านไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้ท่านก็มาส่งเขียนคำร้องเราก็จะมีคำร้องว่าเราจะสามารถจ่ายเงินค่าจ้างให้รายวันให้ท่านได้ 50% เนี่ยให้มาเขียนคำร้องพวกเราพร้อมที่จะดูแลนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็คือท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านสั่งเรื่องนี้สวัสดิการเรื่องนี้มาย้ำมากนะย้ำมากเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับไม่ต้องเกรงใจเราพร้อมที่จะดูแลกันย้ำทุกเราไม่ทิ้งกันกระทรวงในงานเพื่อคนไทยครับ
1: จ้ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
16: ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
1: ช่วยเหลือกันนะคะกับรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับไปที่สายป้าสุดใจค่ะป้าสุดใจค่ะสวัสดีค่ะ
17: ค่ะค่ะฟังอยู่จ้ะ
1: ฟังอยู่ที่ไหนคะ
17: อยู่จังหวัดปทุมเนี่ย
1: อำเภออะไรจ๊ะ
17: อำเภอสามโคก
1: สามโคก
17: จังหวัดปทุม
1: โอ้แฟนประจำฟังรายการเราบ่อยไหมคะ
17: ฟังอยู่ทุกวันขำดี
1: ขำตอนไหนคะคุณป้าขาคุณป้าขำตอนไหนป้าบอกปุ๊กหน่อยสิครับป้าตลกตอนไหนครับ
17: เวลาให้คนร้องเพลงใจเย็นดีจริงๆ
1: นะป้าบอกว่า
17: อย่างหนึ่งประสานงานอะไรได้ทุกอย่างโอ้โหแจ๋วจริงๆเยี่ยมมาก
1: ขอบพระคุณมากเวลาปุ๊กร้องเพลงป้าปวดหัวไหมคะ
17: ปวดหัวแล้วขำนั่งอยู่คนเดียวก็ฟังวิทยุเนี่ยไปไหนไม่ได้ติดเตียงอยู่เนี่ย
1: อ๋องั้นแสดงว่าปุ๊กก็เป็นเพื่อนเป็น
17: หุงข้าวหุงปลาได
1: ้อ๋ออุ้ยดีใจจังที่ได้ดีใจจังได้อยู่เป็นเพื่อนป้าสุดใจด้วยอ่ะ
17: อยู่คนเดียว
1: งั้นป้าเหงาป้าโทรศัพท์มาหาปุ๊กได้นะถ้าวันไหนนะอยากฟังเพลงเพราะๆอย่าโทรมานะแต่ถ้าอยากฟังเพลงไม่เพราะอ่ะโทรมาค่ะ
17: โทรไปถามว่าออกอากาศวันไหน
1: อ
17: ๋
1: ออ
17: ยากจะดู
1: นี่ได้เลยนะคะเราเดี๋ยวปุ๊กจะรายงานเลยค่ะคุณป้าว่าปุ๊กออกวันไหนเวลาไหนป้าจะได้อ๋อหมายถึงป้ามีโทรทัศน์ดูด้วยแล้วก็มีวิทยุฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
17: มีตลอดเลย
1: โอ้สุดยอดเลยถ้างั้นปุ๊กรู้แล้วค่ะปุ๊กต้องเอาคุณป้าเป็นแฟนคลับแฟนครับแฟนตัวยงเลยนะคะพอป้าต้องอยู่ดูปุ๊กฟังปุ๊กตลอดเวลาแน่ๆป้าไปไหนไม่ได้ป้าต้องอยู่กับปุ๊กใช่ไหมคะ
17: จ้ะ
1: แต่ว่า
17: ฟังอยู่เนี่ย
1: ปุ๊กได้ข่าวมาว่าป้าสุดใจร้องเพลงเพราะนะมีคนบอกปุ๊กนะ
17: เกิดมาไม่เคยร้องเพลงเอ้ยร้องไม่เป็น
1: อ๋อเต้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
17: ไม่เต้นมาอะไรทั้งนั้น
1: ป้าบอกเดี๋ยวลุกขึ้นมาตีเลยนะฮะถ้าป้าแน่จริงป้าลุกขึ้นมาตีปุ๊กเลยครับปุ๊กจะรอป้ามาตีเอาป้าจะร้องเพลงปุ๊กฟังหรือป้าจะฟังเพลงไม่เพราะจากปุ๊กคะ
17: ฟังปุ๊กร้องให้ป้าฟังเถอะ
1: ป้าน่ะป้าก็แหมปุ๊กก็ยินดีร้องแต่ปุ๊กไม่รู้คนฟังทุกวันนี้เขายินดีฟังกันไหมเนี่ยอ้
17: าวขำดีตลกดี
1: อ๋อเนี่ยฟังเพลงหัวเราะนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ฟังเพลงเขาไม่เอาความเพราะแล้วนะฮะฟังเพลงเขาเอาอารมณ์ขันอย่างเดียวเขาเอาหัวเราะอย่างเดียวอ่ะป้าอยากร้องป้าอยากฟังเพลงใครบอกเลยเดี๋ยวปุ๊กร้องให้ฟังค่ะ
17: นี่ไงของอภพรน่ะ
1: โอ้โหอภพรอะไรนะฮะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้โหอภพรเชฟบะเอาแค่นี้พอนะคะคุณป้าขาเอาแค่นี้พอนะคะขอบคุณมากค่ะคุณป้าขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ชื่นใจนะคะคุณผู้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะคนหนุ่มคนสาวจะเป็นใครก็ตามนะคะรายการเราขอเป็นเพื่อนท่านนะคะไปที่สายป้าอัมพรเป๋เอรัตนะสำราญค่ะอยากจะปรึกษากรณีน้องสาวเสียชีวิตลูกสาวลูกของน้องสาวนะคะไปยื่นรับสิทธิประโยชน์แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันป้าอัมพรคะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
1: จ้ะในเรื่องเป็นยังไงไหนป้าอัมพรเล่าให้หนูฟังหน่อยค่ะ
18: คือว่าของน้องสาวเขาเสียชีวิตแล้วใบมรณบัตรของพ่อก็ใช่ทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมก็คือว่ายายของยายทั้งยายทั้งตาของลูกสาวน้องสาวอ่
1: ะ
18: ตอนนี้ของตานะเขาไม่ครบก็เป็นมรณบัตรที่ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเป็นใบแจ้งเฉยๆตอนนี้อยากถามคุณปุ๊กว่าถ้าเป็นแบบนี้อะค่ะแล้วเราจะทำยังไงแล้วเราจะได้แบบไหนแล้วประกันสังคมจะจ่ายครึ่งนึงไหมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่ะประมาณไม่ครบค่ะ
1: นี่เราอยู่ที่ไหนคะขออนุญาตอำเภอ
18: ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราค่ะ
1: อำเภออะไรคะ
18: แปลงยาว
1: อำเภอแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะประกันสังคมฉะเชิงเทราเดี๋ยวตอนนี้นะคะป้าอัมพรขาเรามีสายของท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านรองนิยดาเสนีมโนมัยเดี๋ยวคุยกันเลยนะให้ท่านแนะนำสวัสดีค่ะท่านรองเลขานิยดาคะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณพี่นิยดามากๆนะเรื่องยากมายากสำหรับปุ๊กแต่ง่ายสำหรับพี่แน่ๆนะคือป้าอัมพรอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะอยากจะปรึกษาว่าน้องสาวเสียชีวิตแล้วก็ลูกของน้องสาวไปยื่นรับสิทธิ์ใช่ไหมป้าอัมพรเล่าให้ท่านรองเลขาฟังหน่อยค่ะ
18: คือลูกไปรับสิทธิ์อันนี้เขาบอกหลักฐานของตาไม่ครบนะคะอยากจะทราบว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างเพราะเขากำหนดเงินมาแล้วว่าแสนฝ่าบาทกับอีก50,000ของงานศพอะค่ะตอนนี้ของคุณพ่อของพ่อนะคือเป็นตาของหลานเนี่ยเขาไม่ครบอะค่ะจะถามทางนี้ว่าแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงแล้วเราจะได้แบบไหนคะแค่นี้ค่ะ
19: เดี๋ยวนะคะเอาใจเย็น
1: ๆคือเอกสาร
19: ไปยื่นเรื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ
18: ค่ะ
19: แต่เอกสารของทายาทผู้มีสิทธิ์เนี่ยยังไม่ครบเช่นของคุณตา
18: คือครบแล้วแต่มันทำได้แค่นั้นนะคะคือใบจริงมรณบัตรอะคือว่าเป็นใบแจ้งเฉยๆค่ะประมาณนี้ของตาไม่ครบ
19: ไม่สามารถที่จะให้ทางไปคัดสำเนาหรือติดต่ออำเภอหรือยังคะเขามีฐานข้อมูลเดิมอ่ะมีไหมหรือไม่ก็ต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรนะคะเขาช่วยรับรองให้
18: แต่มันเป็นปี55นะคะของพ่อของตาของหลานเนี่ยเป็นปี55นะคะ
19: ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ถ้าติดปัญหาจริงๆนะคะสมมติว่าไปอำเภอแล้วคือได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาอีกทีนึงไหมคะว่าเขาแนะนำไหมว่าจะนอกจากที่จะต้องเอาเป็นแบบตัวมรณบัตรแล้วไปขอคัดสำเนาก็แล้วก็ไม่ได้เนี่ยมีวิธีการอื่นแนะนำอีกหรือเปล่าเพราะปกติเราก็จะใช้เป็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือญาติสนิทหรือญาติที่อยู่กันนะคะก็ให้รับรองมาว่าคุณตาของหลานเนี่ยเสียชีวิตแล้วจริง
1: ค่ะมีวิ
19: ธีอันนี้คือหาใบมรณบัตรไม่เจอใช่ไหมคะ
18: ไม่ได้แล้วนะคะทำไม่ได้แล้วนะ
1: ทำไม่ได้
18: เขาบอกว่าทำไม่ได้แล้วนี่อยากถามทางรายการว่าถ้าทำ
19: ไม่ได้แล้วคำว่าทำไม่ได้แล้วว่าอันนี้คืออำเภอเป็นคนพูดเหรอคะ
1: ใครพูด
18: ไม่ใช่กับที่ทางประกันสังคมเขาก็ไปหาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้มันทำไม่ได้แล้วว่าอำเภอก็เคยไปอยู่เรื่องพวกนี้เคยไปอยู่เขาบอกว่าของตาจะไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยหลานเขาได้ชุดนี้มาแล้วตอนนี้คือว่าทางรายการจะคิดว่ามันจะได้ยังไงได้มั่ง
1: เดี๋ยวเอางั้นป้าอัมพรใจเย็นป้าอัมพรตั้งใจฟังท่านรองเลขานิยดาใจเย็น
19: ต้องให้หลานนะคะคือตอนนี้หลานเป็นคนไปยื่นถูกไหม
1: คะ
19: อันนี้เป็นคนที่เสียนี้เป็นอะไรกับหลานคะเป็นคุณพ่อเขาคุณแม่
18: แม่เขาเป็นแม่ของหลานนะคะเป็นแม
19: ่คุณผู้กันตนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคุณแม่ถูกไหมคะแล้วลูกสาวเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขอใบมรณบัตรของพ่อผู้เสียชีวิตก็คือคุณตาของหลาน
1: ค
19: ่
1: ะ
19: แล้วปรากฏว่าใบมรณบัตรหาไม่เจอแล้ว
1: ค
19: ่
1: ะ
19: ไปแล้วไปติดต่อที่อำเภอไปขอคัดสำเนาแล้วแล้วเขาว่ายังไงคะ
1: ที่อำเภอว่ายังไงป้าอัมพรบอกปุ๊กนิดนึงบอกท่านรองหน่อยค่ะ
18: มันมีแต่ใบแจ้งอะค่ะเคยเอาของแม่เนี่ยไป
1: เดี๋ยวก่อนป้าอัมพรตอบไม่ตรงคำถามป้าอัมพรช้า
19: ๆไปอำเภอหรือยังคะ
1: ไปอำเภอหรือยัง
19: คะ
1: ยัง
18: คือว่าของหลานยังไม่ได้ถามว่าหลานไปอำเภอหรือเปล่า
1: อ้าวงั้นฟังอย่างนี้ใจเย็นๆป้าอัมพรมีเบอร์หลานอยู่ถูกไหมเดี๋ยวป้าอัมพรวางสายอย่าเพิ่งวางสายป้าอัมพรถือหลังไมค์น นะถือโทรศัพท์หลังใหม่แล้วเดี๋ยวเอาเบอร์หลานมาไม่ต้องกลัวไม่ยากนะฮะเดี๋ยวปุ๊กจะติดต่อกับหลานให้นะคะว่าเรื่องของการไปคัดใบมรณบัตรจากทางอำเภอเนี่ยได้ดำเนินการยังไงแต่โดยหลักการท่านรองนิยละแนะนำหน่อยสิคะถ้าเกิดในกรณีนี้ต้องทำยังไงต่อคะถ้าไปอำเภอแล้ว
19: ก็คือไปอำเภอขอคัดที่อำเภอได้นะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าอำเภอติดปัญหาหรืออะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คุณตาเขาอยู่อะค่ะนะคะถ้ายังมีคนรู้จักที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือที่เขาจะดูในเรื่องของไอ้ตัวทะเบียนราษฎรได้เนี่ยก็ให้เขาช่วยรับรองมานะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องไปถามเจ้าหน้าที่เขาอีกครั้งนึงว่าตรงนี้คืออำเภอเขาไม่มีหรืออะไรเงี้ยสามารถให้ลูกหลานนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะพี่น้องของคุณแม่หลานเนี่ยช่วยกันรับรองได้ไห
1: ม
19: นะคะแต่ปกติอำเภอเขาต้องมีแบบประวัติอยู่แล้วอะค่ะ
1: ใช่ค่ะเห็นด้วย
19: แล้วทะเบียนบ้านอะคือถ้าทะเบียนบ้านรุ่นเก่าหรืออะไรที่เขามีอยู่เขาน่าจะเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่าเบื้องต้นอยากให้ไปติดต่อที่อำเภอก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ถ้าสามารถได้เบอร์ลูกสาวของป้าอัมพรก็ต่อสายเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าทันต่อสายเข้ามาได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งไหนได้มีโอกาสคุยกับท่านรองนิยดาในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดของประกันสังคมเป็นยังไงบ้างฮะท่านรองคะ
19: ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
1: ์
19: รับไปใช้สิทธิ์นะ
1: คะ
19: ซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเอารายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะไปเข้าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาก่อนที่จะออกประกาศก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกันเร่งดำเนินการกันเต็มที่เลยเพราะว่ามันต้องมีประมวลผลจากส่วนกลางส่งไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็คาดว่าจะประกาศรายชื่อได้นะคะภายในวันที่28สิงหานี้ค่ะก็ผ่านช่องทางต่างๆนะคะก็เช่นในเรื่องของSSO Plus นะคะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ของในจ้างก็ตรวจจากเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเป็นระบบ e-service ก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้หรือไม่งั้นก็ไปติดต่อไปดูรายชื่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะบอร์ดเอาไว้ด้วยนะคะ อีกส่วนหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวในกรณีเคสของป้าอัมพรเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเรานิยราถึงแม้ว่าเขาจะจากไปตั้งแต่ปี2555ปีนี้2569ผ่านมา14ปียังไม่หมดอายุในการรับเงินตรงนี้ใช่ไหมฮะยังมีสิทธ
19: ิ์คืออย่างนี้ค่ะคุณโป๊คือเวลาเราจะจ่ายเงินให้กับทายาทที่ยังคงมีชีวิตอยู่อะค่ะเจ้าหน้าที่จะต้องแน่ใจจริงๆแล้วว่าทายาทผู้มีสิทธิ์เช่นคุณพ่อคุณแม่ของผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะได้จ่ายให้กับทายาทที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
19: นะคะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องการเอกสารข้อเท็จจริงว่าตอนนี้ทายาทผู้มีสิทธิ์อะเหลือแค่ลูกคนเดียวแล้วนะพ่อกับแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วไม่มีแล้วอันนี้ก็คือตัวเอกสารที่จะเอามายันเพื่อที่จะจ่ายให้ลูกได้ไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาที่แบบจ่ายไปแล้วเกิดอยู่ทายาทผู้มีสิทธิ์โผล่ขึ้นมามาขอรับเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้ามีไปอำเภอแล้วมีปัญหาหรือยังไงอ่ะนะคะก็ให้อำเภอเขาตรวจหรือให้ตามรายละเอียดที่อำเภอบอกปัญหาไว้แล้วก็มาหารือกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องอีกครั้งนึงนะคะหรือขอเบอร์เจ้าหน้าที่ที่อำเภอทำไมให้ไม่ได้หรือยังไงเผื่อจะได
1: ้
19: โทรคุยกับเจ้าหน้าที่เราว่าต้องการอะไรยังไงนะคะนั้นไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่เราว่าจะอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะให้คำแนะนำถ้าเกิดประสบปัญหาอะไรเนี่ยแจ้งเขาได้เลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยนะครับโชคดีของเรา
19: หรือล่าช้าหน่อยนึงก็ไม่ต้องกลัวเงินต้องได้แน่ๆนะคะ
1: ขอบคุณมากตรงประเด็นเลยนะฮะขอบพระคุณท่านรองนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอบพระคุณค่ะ
19: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่เวลาจำกัดนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มาติดตามรายการของเราบ่าย 4:00 นกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้ปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 นเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
7: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ Fix It Center รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ Fix It Center อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโ ดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
8: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกันกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าววันนี้ครับวันพุธที่26สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ1467 KHz ที่วันนี้ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับทางเพจ Facebook ของเราและก็ยังมี YouTube นะครับรวมถึงในโซเชียลมีเดีย TikTok ก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับออนไลน์ไปพร้อมกันในทุกๆแพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721รายงานตัวพร้อมกันครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับแน่นอนว่าหลากหลายเรื่องราวทีมงานของเราครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคของเราคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานครับข้อมูลข่าวสารรายงานทุกเรื่องราวคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้อยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะทักทายมาไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็วันนี้ขึ้นเรียบร้อยนะครับมีหลายท่านเลยนะครับคุณมันนี่วันนี้มารายงานตัวแล้วน้องแชมป์ก็มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลกันวันนี้มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหลักเกณฑ์นะครับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่ามีรายละเอียดมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทั้งในส่วนของการแจ้งหลักเกณฑ์เรื่องการเยียวยาซึ่งต้องบอกว่านี่ก็คือเรื่องสำคัญทั้งกรณีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็การเยียวยาในส่วนของรายครัวเรือนด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ก็จะมีอีกหลายๆเรื่องราวท่านรองนายกเชนนะครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะไปเร่งรัดการฟื้นฟูนะครับพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคาดว่านะครับจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยานะครับพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นครับเร่งซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้พี่น้องได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คืบหน้าไปกว่า70%แล้วนะครับสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาในจังหวัดน่าน

สภาผู้แทนราษฎรนะฮะซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกหลังเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ครับได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบนะครับจากวิกฤตด้านพลังงานสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน2,569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทครับโดยในวันนี้ครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลนะครับถึงเรื่องของความจำเป็นการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโดยท่านย้ำครับว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดการพึ่งพาฟอสซิลนะฮะโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะครับชี้แจงถึงเรื่องสำคัญในเรื่องของความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางซึ่งเขาบอกว่าช่วงจำได้ช่วงประมาณต้นปีใช่ไหมครับที่เราเจอวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยโอ้โหหลายคนก็บอกว่าราคาน้ำมันตอนนั้นเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางกระทบเรื่องของการผลิตการขนส่งน้ำมันแล้วก็เรื่องของก๊าซนะครับทำให้ต้นทุนพลังงานต้นทุนสินค้าการขนส่งค่าครองชีพเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอครับและก็ไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญครับมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้ครับวงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งเป็น200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนอีก200,000 ล้านบาทนะครับก็สำหรับเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะครับรวมถึงพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลก็ยืนยันครับว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังโดยคาดนะครับว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDPจะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกครับในการกลั่นกรองนะครับเรื่องของการใช้เงินอย่างคุ้มค่าใช้เงินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับจากนั้นครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายไม่เห็นด้วยนะครับกับการออกพระราชกำหนดโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นแล้วก็ความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความชัดเจนในการนำวงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินเนี่ยสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามกันนะครับหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันเนี่ยมีหลายเรื่องราวต้องบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงข่าวเกิดขึ้นมากมายคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราดังนั้นครับใครที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะครับส่งมาบอกกันนะครับรายงานตัวกันหน่อยนึงที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับวันนี้มีคุณสุรชัยวันนี้นะครับทักทายมาแล้วก็มีป้าปุสวัสดีนะครับแล้วก็มีป้าติ๋วนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาหน่อยนึงนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับบรรยากาศของเย็นวันพุธกลางๆสัปดาห์แล้วก็เป็นพุธปลายเดือนแล้วนะครับหลายคนก็บอกโอ้ปลายเดือนแล้วแต่ละวันแต่ละเดือนโอ้ผ่านไปเร็วเหลือเกินคุณบอลดังนั้นเนี่ยก็มาร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทางด้านของเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาดูอีกเรื่องนึงครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรครับถึงเรื่องสำคัญของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทครับท่านบอกว่ามีความจำเป็นรับมือวิกฤตพลังงานท่านย้ำด้วยนะครับว่าใช้เงินตามความจำเป็นเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็รักษาวินัยการคลังนะครับโดยวันนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านได้มีการชี้แจงครับต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับถึงเรื่องของการออกพระราชกำหนด

0: ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีความจำเป็นนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำครับว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยสะท้อนนะครับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพเงินเฟ้อกำลังซื้อของประชาชนหากไม่เร่งแก้ไขครับอาจจะกระทบต่อภาคธุรกิจแล้วก็การจ้างงานรัฐบาลครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหามาตรการทั้งระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวสำหรับพระราชกำหนดฉบับนี้ครับก็มีเป้าหมายสำคัญเนี่ย3 ด้านคุณผู้ฟังนะครับเรื่องแรกเลยครับช่วยเหลือประคับประคองประชาชนกับเศรษฐกิจนะครับเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดจากต่างประเทศโดยเป็นการเปิดโอกาสครับให้ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับรวมถึงส่งเสริมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับเพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานนะครับภายในประเทศในส่วนของการจ่ายเงินกู้ยืนยันครับว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์คัดกรองโครงการเนี่ยอย่างเข้มงวดโดยพิจารณาจาก1ความจำเป็นนะครับความคุ้มค่าแล้วก็ความพร้อมหากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่อนุมัตินะครับพร้อมติดตามแล้วก็รายงานผลอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำด้วยครับว่ากระทรวงการคลังนะครับจะกู้เงินตามความจำเป็นแล้วก็มีการใช้จ่ายจริงโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังและกรอบหนี้สาธารณะโดยการกู้เงินครั้งนี้ครับมีกรอบและก็วัตถุประสงค์ชัดเจนไม่ใช่การกู้เงินมาเก็บไว้ใช้หรือเป็นเช็คเปล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสนะครับกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับยังคงมีความผันผวนประเทศไทยครับจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือรองรับผลกระทบหากบริหารเงินกู้อย่างคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์ก็จะช่วยให้ประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงนะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเรื่องสำคัญครับในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยท่านบอกว่ามีความจำเป็นนะครับเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโดยท่านก็ย้ำด้วยครับว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็จะต้องทำงานด้วยความโปร่งใสและรักษาวินัยการเงินการคลังนั่นเองนะครับข้อความมาดูกันหน่อยหนึ่งใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีคุณจิรารัตน์วันนี้มาแล้วแชร์หรือยังนี่นะฮะถ้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจนะครับ1 ใจด้วยแล้วก็1 แชร์นะครับแชร์แล้วบอกด้วยคุณรจนาบุรณกิตตินะครับคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาแล้วสติกเกอร์กี่ดวงนะเนี่ย1 2 3 3 ดวงวันนี้เรียบร้อยนะครับใครส่งมาเยอะที่สุดเดี๋ยวจะดูไปพร้อมๆกันนะครับทางด้านของเพจ Facebook ของเรานะครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงบ้างครับก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นปากท้องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องของค่าครองชีพแต่ในขณะเดียวกันครับอีก1ประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็สนอกสนใจนะครับเรื่องราวของการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยึดหลักคุณธรรมพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวดนะครับเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานด้านความมั่นคงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงครับถึงกรณีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับท่านบอกว่าก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมก็ยึดหลักเรื่องของคุณธรรมแล้วก็การนำเอาคนที่มีความรู้มีความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลยังระบุด้วยครับว่าการย้ายผู้บริหารผู้ว่าราชการก็เป็นไปตามเรื่องของการหมุนเวียนงานนะครับแล้วก็องค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีการแต่งตั้งนายฉัตรชัยบางชวดอดีตเลขาธิการ การสมช.นะครับท่านก็บอกว่าให้มาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุครับเนื่องจากคุ้นเคยการทำงานร่วมกันมานาน1ปีนะครับก็สามารถสื่อสารแล้วก็ทำงานประสานกันได้ดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานด้านความมั่นคงนะครับด้านการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นนะฮะก็ให้รอพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับก็ยังมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็นำทีมด้วยนะครับในการแถลงเรื่องของการกวาดล้างอาชญากรรมรูปแบบใหม่ชู3มาตรการเข้มนะฮะในการสกัดทั้งเรื่องของการสวมสิทธิ์ทุนนอมินีแล้วก็เรื่องของการปราบยาเสพติดย้ำครับเรื่องสำคัญคือปิดชื่อถือพฤติกรรมจัดหนักกับสแกมเมอร์มาเฟียปืนเถื่อนฟันเด็ดขาดถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปข้องเกี่ยวนะครับพร้อมเร่งยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานครับการแถลงข่าวเรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการบริหารนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ให้การเข้าร่วมนะฮะในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ครับเป็นภาพรวมนะฮะเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีการเชื่อมโยงทั้งในส่วนของสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนเรื่องของทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องการฟอกเงินนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นครับว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศตัวเป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับการกระทำอันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับแนวทางของรัฐบาลตอนนี้ครับคือการบริหารจัดการที่ไม่แยกส่วนกันร่วมกันทำงานแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันให้รวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้นะครับโดยในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกเลยครับว่าติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อสั่งการกับทุกหน่วยงานให้ร่วมกันทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจ DSI ปปช.อปท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสำคัญครับที่มีประเด็นนะครับจับประเด็น3เรื่อง1คือการอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้มีการซื้อขายเรื่องของการสวมสิทธิ์นะครับโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการขยายผลไปสู่เรื่องเส้นทางการเงินนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ท่านนายกบอกนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องของการจัดระเบียบธุรกิจการปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามข่าวที่เราตามกันอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมฮะที่เราก็เสนอกันทุกวันว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็จะมีกลุ่มทุนนอมินีไปอยู่กันไปทำธุรกิจกันนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับท่านบอก2ด้านที่ต้องทำพร้อมกันอันนี้เป็นนโยบายสำคัญ1จัดระเบียบธุรกิจปราบทุนนอมินีทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจัดการกับผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดแก้ปัญหานะครับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเรื่องราวของอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์นะครับซิมผีบัญชีม้าที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการคืออาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยคือการปราบนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการตรวจสอบร้านค้าสนามยิงปืนนะครับเรื่องของอาวุธปืนต่างๆปืนเถื่อนรวมถึงการตั้งนะฮะเป็นจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพื่อสกัดทั้งอาวุธแล้วก็ยาเสพติดอันจะนำความเดือดร้อนมาสู่พี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับความคืบหน้าที่ท่านมีการแถลงคือทั้งยึด แล้วก็อายัดทรัพย์สินจับกุมผู้กระทำผิดยึดคืนที่ดินของรัฐตรวจยึดอาวุธปืนกับยาเสพติดนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญนะครับอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับตนก็ได้มอบแนวทางการทำงานเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีความสบายใจนะครับท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป้าหมายของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เพียงแค่จับกุมให้ได้มากขึ้นแต่คือไม่ให้ระบบของรัฐเนี่ยถูกใช้เป็นช่องทางของอาชญากรรมให้คนสุจริตได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทุกๆคนเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกๆท่านด้วยที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ย้ำว่าจะเดินหน้าในการติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงของประเทศต่อไปด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็นำทีมแถลงเรื่องความสำเร็จนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนจัดการเรื่องทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายจะมีอาวุธปืนยาเสพติดเรื่องการฟอกเงินนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลตอนนี้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นศัตรูกับสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทั้งหมดทุนนอมินีทั้งหมดจัดการให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดอาวุธปืนยาเสพติดการฟอกเงินนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าแล้วก็แถลงเรื่องความสำเร็จที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการแถลงนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้มีหลายข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มีกำลังใจจากคุณโอ๋ใช่ไหมฮะวันนี้ส่งมาคุณพิสมัยด้วยแชร์เรียบร้อยลงกลุ่มไปเรียบร้อยคุณใบเหมียวด้วยนะครับก็บอกว่าทุกๆวันต้องฟังข่าวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการประชุมต่างๆในวันนี้นะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29โดยไทยครับในฐานะเจ้าภาพก็เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสเรื่องของงานแล้วก็รายได้แรงงานอาเซียนสู่สากลโดยวันนี้ครับ26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานครับในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยก็วันนี้ครับมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3คือมีจีนนะครับมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกครับอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับมีรองเลขาธิการ OECD มีผู้อำนวยการภูมิภาค IOM นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยหลักๆครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากระทรวงแรงงานวันนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิดคือการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะครับเรื่องของการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยก็จะมีการผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้าครับกระทรวงแรงงานจะผลักดันนะครับเรื่องของการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานสกิลนะครับเรื่องของให้เป็นที่ยอมรับครับในระดับสากลตรงนี้เป็นประโยชน์ครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยก็พร้อมขับเคลื่อนนะครับผ่านการรับรองจาก3เสาหลักนั่นก็คือ1หลักสูตรเรื่องของการฝึกอบรมนะ2ครับมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็3ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนัง สือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ต้องติดตามกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
10: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: ติดตามกันต่อครับช่วงเวลา 17:35 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรียกว่าอัปเดต ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันมีประเด็นสำคัญที่เรียกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันแต่บางคนอาจจะทำงานนะครับบางคนอาจจะประชุมอยู่ก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันในวันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนครับเดี๋ยวสรุปให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันเอาทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยในเพจ จของเรารวมถึงทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจ Facebook ก็คู่ขนานไปกับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี105 MHz นะครับ AM 1467 GHz หลายๆคนบอกตอนนี้กำลังทำกับข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทานในช่วงมื้อเย็นด้วยก็ขอให้มีความสุขนะครับในทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ตลอดทั้งวันในวันนี้หลายคนบ่นมีนะมีเข้าไปดูข้อความบอกเหนื่อยมากประชุมและประชุมโอ้โหเข้าใจเลยนะครับเรื่องของการทำงานก็จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อความที่ส่งมานะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่มีคำถามมาเยอะเลยสถานการณ์ที่จังหวัดน่านเป็นอย่างไรคุณบอลครับอัปเดตหน่อยนึงล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับท่านก็เร่งรัดครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านต้องนำเรียนก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายนะครับน้ำลดละนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอน้ำลดเสร็จปั๊บทุกท่านก็เจอเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรื่องของดินโคลนใช่ไหมฮะที่ต้องบอกว่าหลังจากเกิดน้ำท่วมที่น่านเนี่ยแน่นอนพอน้ำลดต้องมาเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการซ่อมแซมถนนเรื่องของเส้นทางวันนี้ครับ26สิงหาคม2569ครับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางครับไปที่อำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านโดยติดตามเรื่องของความคืบหน้านะครับในการฟื้นฟูพื้นที่อย่างที่บอลบอกก็คือเรื่องของดินโคลนใช่ไหมครับแล้วก็ขยะโอ้โหเราบอกว่าหลังน้ำลดแน่นอนเราเจอเรื่องอะไรครับขยะที่มันลอยมากับสายน้ำต่างๆนี่เยอะมากขยะเยอะจริงๆนะครับจากภาพข่าวที่ได้เห็นแล้วก็ดูในเพจของสวทเนี่ยต้องบอกขยะเยอะมากหลังน้ำลดนะครับตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้ครับก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ยกว่า 70% นะครับก็ได้มีการเข้าไปสอบถามชาวบ้านนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันสำหรับหลายๆคนที่บอกก็มีเสียงแบบโอ้โหน้ำมาครั้งนี้มันแรงมากแล้วบางคนก็บอกว่าทรัพย์สินนี่เก็บไม่ทันน้ำพัดไปหมดเลยข้าวของต่างๆสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันและก็ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันหลังจากนั้นครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็เดินทางต่อครับไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลนะครับเพื่อไปดูจุดที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนตรงนี้สำคัญครับบ้านเรือนเนี่ยจากภาพข่าวเราจะเห็นเลยว่าถูกน้ำเนี่ยซัดนะครับไปหมดเลยแล้วก็ถูกโคลนซัดจนบ้านเนี่ยพังเสียหายไปทั้งหลังคุณผู้ฟังที่บริเวณนี้นะครับนายชนันท์ก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เปิดภาพแบบจำลอง3มิติเป็นบ้านผู้ประสบภัยที่จะสร้างขึ้นนะฮะออกแบบในลักษณะของการยกพื้นนะครับสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งนะครับรัฐบาลก็ยังมีเงินสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะมาบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็สั่งการครับหน่วยงานในจังหวัดนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดหานะฮะเร่งจัดการในส่วนของการดูแลจัดการเศษวัสดุก่อนเรื่องของท่อนไม้เรื่องขยะสิ่งปฏิกูลให้ออกไปจากพื้นที่ทางน้ำโดยเร็วนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่ต้องดูแลกันนะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญก็เป็นการซ่อมแซมถนนสะพานจะเห็นเลยว่าน้ำมาเร็วมาแรงใช่ไหมสะพานขาดสะพานชำรุดอย่างที่ทราบกันก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานทั้งระบุเรื่องของกรมชลประทานทั้งอบจ.นะครับเทศบาลก็ระดมทุกสรรพกำลังครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะครับหลังจากที่น้ำตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะครับก็เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับก็เป็นกำลังใจครับข้อความมากมายจากคุณผู้ฟังที่ทั้งใน TikTok เอ่ยนะครับแล้วก็ในเพจก็ส่งมาเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยกันนะครับมีข้อความตอนนี้ส่งมาจากไทยชิปใช่ไหมครับสวัสดีด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณปั๊บด้วยนะครับวันนี้บอกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งเข้ามาขณะเดียวกันครับมาดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องการเยียวยากันหน่อยปอพอนะครับปอพอชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนะฮะกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับอ่ะใครที่กำลังติดตามอยู่เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นกำลังใจในขณะเดียวกันก็มีการชี้แจงกันนะครับจากทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียรเพ็ญนะฮะซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับอุทกภัยปี2569ร่วมกับผู้แทนปภ.41จังหวัดนะครับอำเภอด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเปิดเผยครับว่าเรื่องเร่งรัดนะครับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี2569นะครับมีมติเห็นชอบนะครับในกรอบวงเงินเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยกำหนดหลักเกณฑ์นะครับมาดูหลักเกณฑ์กันนิดนึงนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็จะมีการแบ่งเรื่องของการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยครับเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะก็จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับต่อ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงท่านจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับทั้งนี้ประชาชนครับสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองก็ไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปภ.ครับเน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลนะครับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจะเข้าสู่ระบบทันทีนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ธนาคารออมสินก็สามารถจะโอนทันทีนะครับโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้โดยตรงนะฮะดังนั้นก็ตรวจสอบนะครับอย่างที่ย้ำกันคือเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขาตรวจสอบเสร็จเขาก็จะได้โอนเงินนะครับในการเยียวยาให้ท่านทันทีนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่รวดเร็วนะครับเพื่อที่จะนำตรงนี้นะครับไปดูแลเรื่องของชีวิตเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รีบมาบอกกันนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับครัวเรือนละ9,000 บาทนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากครั้งนี้ก็อุทกภัยครั้งนี้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือกันรายละ2ล้านบาทนะฮะกรณีเสียชีวิตนะครับเป็นการชี้แจงจากปภ.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย2569นั่นเองนะครับนี่ก็นำเรียนกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมีคุณไทยชิปก็ยังคงส่งมานะครับแล้วก็บอกว่าโอ้อ่านทั้งข้อความด้วยนะครับอ่านไปด้วยดูไปด้วยครับใครที่ส่งเข้ามาทั้งในเพจด้วยแล้วก็ใน TikTok ด้วยก็จะถือว่าเป็นการร่วมพูดคุยข่าวกันนะครับแล้วก็จัดรายการไปพร้อมๆกันไปกันที่อีกเรื่องนึงบ้างครับพาลงใต้กันหน่อยนึงนะครับไปที่เรื่องของอุทกภัยที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านแล้วพาไปที่จังหวัดชายแดนใต้กันหน่อยนึงครับล้านของด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุด5ผู้ว่าชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดคุมพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนสถานที่ราชการนะครับที่มีความสำคัญนะฮะก็เรียกว่าเรื่องนี้ทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการนะครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับนี่คือ5จังหวัดชายแดนใต้ให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนะครับสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะครับย้ำนราธิวาส ปัตตานียะลาสงขลาสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดนะครับเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างแล้วก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนมาดู4กรอบ4มาตรการจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้กรอบแรกนะครับที่เป็นการวางมาตรการเพื่อดูแลพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้1เลยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุการณ์ซ้ำอย่างเข้มงวดโดยให้ฝ่ายปกครองทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบูรณาการครับสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็ตั้งจุดตรวจนะฮะจุดสกัดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญครับเส้นทางหลักเส้นทางรองสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงจุดล่อแหลมครับที่ต้องบอกว่าเคยเกิดเหตุมาก่อนเพิ่มความเข้มงวดนะครับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับตลอดจนช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคาดว่าอาจจะมีการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นได้นะครับบูรณาการด้านการข่าวเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับให้ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงติดตามตรวจสอบประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกชั่วโมงครับเพื่อเร่งดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานที่ที่มีความเปราะบางสูงเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.นะครับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุหากกรณีครับพบนะฮะเรื่องของวัตถุต้องสงสัยพบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ทันทีพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบโดยด่วนที่สุดนอกจากนี้ครับก็ได้มีการสั่งให้ทั้งจังหวัดแล้วก็อำเภอเร่งนะครับประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลต่างๆสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงนะครับการเข้าไปยังพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นจุดอันตรายต่างๆแล้วก็เน้นย้ำนะครับเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็แหล่งข่าวที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ต้องไม่ตื่นตระหนกงดเว้นการส่งข่าวปลอมข่าวเฟกนิวเพื่อป้องกันความสับสนความวุ่นวายแล้วก็สร้างความหวาดกลัวเกิดขึ้นในสังคมด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้ก็สำคัญเร่งฟื้นฟูและก็รักษาความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการสื่อสารระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นะครับโดยสั่งการให้จังหวัดอำเภอครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประสานปฏิบัติการร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับตรงไหนเสีย CCTV ตรงไหนที่ยังชำรุดนะครับตรงไหนที่ยังใช้การไม่ได้ก็ต้องไปซ่อมนะฮะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนทันทีนะครับในส่วนที่เสียหายให้กลับมาใช้การได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้ในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญมีสถานการณ์ใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชนให้รายงานตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบโดยทันทีนะครับนี่ก็เป็นความห่วงใยจากกระทรวงมหาดไทยที่ห่วงใยทั้งในเรื่องของสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กำชับฝ่ายปกครองทุกระดับนะครับทั้งผู้ว่าราชการนายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่อส.ชรบ.หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะครับด้วยความเสียสละแล้วก็ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหากพบเห็นนะครับก็สามารถแจ้งทั้งกำนันครับทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารหรือทางด้านของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1569ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สั่งการด่วนที่สุดนะครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดนั่นก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูลครับเพิ่มเรื่องของระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดแล้วก็ยกระดับกลไกความพร้อมเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรียกว่าก่อติดกันทั้งภาคเหนือเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นการดูแลการเยียวยาต่างๆแล้วก็ทางด้านปภ.นะครับก็ได้มีการออกมาตรการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการสั่งการให้ยกระดับเรื่องของการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้เอามาดูข้อความกันหน่อยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการดำเนินรายการของทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวนะฮะก็ยังคงติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องคุณสุรชัยครับติดตามทุกวันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะทีมข่าวที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันในทุกเวลานะครับทุกๆสถานการณ์นะครับมีคุณรภัทรพงษ์แสงดำนะครับทักทายมาในเพจของสวท.ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายมากดติดตามไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเสวียนเล็กสถานด้วยนะครับแล้วก็มีคุณชุติมานะครับวันนี้บอกว่าติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่วันนี้นะครับส่งเข้ามาหลายคนบ่นว่ารถติดด้วยนะฮะตอนนี้ฟังอยู่บนถนนนะครับทั้งลาดพร้าวนะฮะก็เปิดฟังแล้วก็มีแถวๆสีลมด้วยบอกการจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของการเลิกงานด้วยนะครับไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางไม่ต้องรีบนะบางคนขับรถไปบางคนเร่งรีบปาดซ้ายปาดขวาเดี๋ยวต้องใจเย็นๆใจร่มๆแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องละกันนะฮะก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติกันเอาข่าวดีข่าวดีหน่อยสำหรับคนชอบเที่ยวเอาใครชอบเที่ยวยกมือขึ้นแบบโอ้ยใกล้ละเทศกาลท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดฝนนะเดี๋ยวตุลาครับพฤศจิกาอากาศหนาวแล้วใช่ไหมธันวาคมนี่หลายๆคนเริ่มจองแล้วเซิร์ชดูที่พักหน่อยจะไปเหนือหรือไปใต้หน่อยอาจจะไปอีสานจะไปไหนข่าวดีมาบอกกันนะครับสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับหลายๆท่านเลยกำลังรออยู่สำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องข่าวดีนะครับในขณะเดียวกันที่หลายๆคนบอกมานะครับวันนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้มีการเปิดเผยเรื่องแรกก่อนกรณีที่มีการร้องเรียนพฤติกรรมนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ก่อความวุ่นวายนะครับทำตัวเป็นคนที่เป็นคนเกเรก็แล้วกันในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญตามข่าวเราจะเห็นที่สมุยใช่ไหมเป็นข่าวอยู่แล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยยืนยันครับว่านักท่องเที่ยวที่ก่อปัญหาตอนนี้ได้ดำเนินการในการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านเน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชนชาติแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเคารพวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมแสดงจุดยืนชัดเจนครับว่าประเทศไทยของเราจะไม่ยอมให้ใครใช้พื้นที่เป็นสัญลักษณ์หรือสร้างความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับมาตรการเรื่องของการเพิกถอนวีซ่าจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไม่ใช่วิธีเหมาเข่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่าเพื่อป้องกันปัญหาบานปลายท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับครับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เร่งจัดการเพิกถอนผู้กระทำผิดทันทีทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ประสานงานกับทางททสถานทูตแล้วก็สายการบินเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับข้อกฎหมาย วัฒนธรรมไทยแล้วก็ช่องทางการขอความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางลงสู่ประเทศไทยโดยบอกว่าตำรวจท่องเที่ยวก็พร้อมครับพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางทั้งให้คำแนะนำด้วยนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นก็แน่นอนอีกเรื่องนึงมาตรการเรื่องการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าจังหวัดน่านอย่างที่บอกว่าก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้สำหรับช่วงปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมี1โครงการครับไทยเที่ยวไทยก็มีความพร้อมนะครับ1ตุลาคม2569นะครับก็เตรียมตัวเปิดให้บริการโดยคาดว่าก็จะเสนอต่อที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การติดตามนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็น02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งเข้ามารายงานกันเข้ามาข้อมูลข่าวสารการติดตามต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับบอกรับฟังอยู่แล้วก็ที่นครปฐมตอนนี้ก็ฟังอยู่นะครับรวมถึงเพชรบุรีนะครับหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับมีสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างกันช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
12: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันหลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
11: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
12: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
11: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
16: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
15: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
16: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
15: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
17: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมีข้อความส่งมาคุณแม่บ้านชอบรีวิววันนี้ส่งดอกกุหลาบมาด้วยนะครับรัวๆขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีน้องบูมด้วยนะครับมาแล้วก็หลายคนบอกว่าทานข้าวหรือยังมื้อเย็น คือก่อนมาก็มีลองท้องมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับเชื่อว่าตอนนี้อาจจะมีบางท่านพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าเป็นช่วงมื้อเย็นแล้วทานข้าวไปด้วยจัดรายการไปด้วยฟังข้อมูลข่าวไปด้วยพร้อมๆหน้ากันครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี105 MHz ครับรวมถึงในเพจ Facebook ของเราด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ทาง TikTok ก็ออนไลน์ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านเป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ครับถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกครับโดยวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 15:26 น.2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็มีพี่น้องสื่อมวลชนก็เข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานครับเรื่องของการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยนะครับกิจกรรมนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี2564โดยใช้คำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอาเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นไทยเนี่ยมาเปล่งประกายสร้างความภาคภูมิใจเผยแพร่นะครับสู่สายตาชาวโลกผ่านมุมมองแล้วก็ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ครับสำหรับการดำเนินงานของโครงการครั้งนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่นะครับให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาครับได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมนะฮะวิถีชีวิตของคนไทยก่อนจะนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนถึงความเป็นไทยครับในมิติต่างๆเผยแพร่นะครับสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศตลอดจนการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับวงการสร้างสรรค์ของประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นการต่อยอดครับการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพลาวไทยครับโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมงานนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่ายังคงเดินหน้านะครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้น่าจะได้รับประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดครับวันก่อนนี้ได้มีการเข้าสายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยต้องบอกว่าหลายคนมีความตระหนักรู้นะครับถึงโทษถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับต้องบอกเลยว่ากรมควบคุมโรคครับได้มีการเตือนนะครับเรื่องของทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกเลยว่าอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าพบว่ามีสารเสพติดในน้ำยาด้วยอันตรายครับอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ทางด้านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับท่านบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินมีทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะครับต่อหัวใจหลอดเลือดนะครับระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังสารนิโคตินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสารเสพติดซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเรื่องสมองของทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับกรณีล่าสุดครับตรวจพบว่ามีการนำเอาเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะซึ่งเป็นสารในยาบ้าแล้วก็สารที่เอามาทำเป็นยานำสลบในทางการแพทย์เนี่ยมีการนำมาผสมครับในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยโหฟังแล้วอันตรายมากเลยนะครับเมื่อเราสูดดมเข้าไปในร่างกายเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยหมดสติได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีฤทธิ์ครับในการกระตุ้นทั้งประสาทการทำงานของหัวใจด้วยส่งผลให้หัวใจเราจะเต้นผิดจังหวะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับคุณหมอก็บอกเลยนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์อเนกเนี่ยท่านบอกว่าก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ครับผู้ปกครองนะครับแล้วก็คุณครูก็ต้องเฝ้าระวังพูดคุยกับทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างใกล้ชิดด้วยสร้างความเข้าใจครับให้เห็นถึงอันตรายโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคตินสารอันตรายต่างๆนะครับที่มากับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สารเสพติดอื่นๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับหากพบเห็นแจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือว่าเลิกบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถขอคำปรึกษาได้ครับนะฮะที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศสายด่วนเลิกบุหรี่ครับ1600นะครับนี่คือสายด่วนเลิกบุหรี่1600นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับกรณีที่หลายๆคนนะฮะมีข้อมูลมีข่าวสารอยู่นะครับสามารถที่จะส่งต่อนะครับแล้วก็บอกข้อมูลข่าวสารมานะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาซึ่งประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับล่าสุดนะเข้าไปดูในเพจของสวท.ของเราเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์ผลงานเรื่องกวาดล้างอาวุธปืนนะครับล่าสุดก็สามารถที่จะจับกุมนะครับได้ถึง 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้เกือบ 8,000 กระบอกครับเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการเรื่องของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดนะครับระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลาเนี่ยประมาณ15วันนะครับโดยต้องบอกว่าตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา

0: กุมนะครับผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้นะครับกว่า 7,872 กระบอกนะครับทั้งปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนอาวุธสงครามนะครับก็แบ่งเป็นประเภทความผิดทั้งเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไปนะครับกว่า 6,535 คดีแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์เนี่ยกว่า726คดีครับทั้งนี้นะฮะเรื่องของการระดมการกวาดล้างอาชญากรรมและก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนนะครับวัตถุระเบิดก็สามารถตรวจจับอาวุธปืนตลอดจนของกลางอื่นๆได้เป็นจำนวนมากครับก็ขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและก็รักษาความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
8: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
11: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนทุกๆวันครับติดตามข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทย

0: ให้ดีขึ้นนะครับมีหลายๆเรื่องราวที่เราคงยังต้องเดินหน้าติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยในวันนี้ครับแน่นอนว่าจับประเด็นเป็นข่าวของเรานะครับก็จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็เรื่องราวของพี่น้องที่อยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการดูแลผลกระทบต่างๆและอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการด้วยในวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกครับจะมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามฟังกันตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณบอลและท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รัชดานะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องแรกก่อนเลยครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านต้องบอกตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับอยากให้ท่านโฆษกได้เล่าบรรยากาศเรื่องราวของการช่วยเหลือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาครับท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะในภาพรวมก็คือเราเข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วสิ่งที่ท่านนายกกำชับก็คือว่าทุกอย่างมันต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตตามปกตินะคะทีนี้ทุกครั้งในเวลามีภัยพิบัติน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยจะช้านะคะแต่ว่าที่พอนับตั้งแต่ที่สงขลาเนี่ยการอนุมัติเนี่ยทำไปได้เร็วแต่ว่ามันก็ยังมีความวุ่นวายเรื่องของต้องยื่นเอกสารทำประชาคมไหมนะคะถ้าคุณบอลจะพอจำได้ว่าในช่วงต้นของปีที่แล้วนั้นน่ะมันช่วงต้นของสถานการณ์มันมีประเด็นนี้อยู่แต่ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องปรับอย่างรุนแรงซึ่งท่านสั่งว่าไม่ต้องมาทำประชาคมแล้ว
0: ไม่ต้องถ่ายเอกสารด้วยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ต้องถ่ายเอกสารที่ท่านพูดเองเลยนะคะไม่ต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเพราะว่าหน่วยงานวันนี้เราเข้าสู่ระบบที่ทุกคนต้องเชื่อมข้อมูลกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ข้อมูลไหนที่ต้องใช้เนี่ยไม่ต้องขอประชาชนหรอกในภาพรวมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นพอเรื่องกระบวนการเบิกจ่ายหรือว่ารวบรวมข้อมูลเนี่ยมันไม่ต้องไปรบกวนประชาชนแล้ว
0: เร
1: ื่องการที่จะโอนเงินไปถึงมือประชาชนเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางนะคะในการจ่ายเงินเยียวยาจริงๆแล้วท่านนายกก็ไม่ได้อยากจะจ่ายเงินเยียวยาหรอกไปถึงว่าป้องกันน่ะดีที่สุดแต่เมื่อมันมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้น เงินเยียวยาทั้งหมดที่อนุมัติไปเนี่ย558ล้านบาทสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนปี69นี้ค่ะเกณฑ์ก็จะคล้ายเดิมอะค่ะก็คือที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมที่โดนดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็จะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหรือว่าถ้าบ้านที่น้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันก็จะได้รับครัวเรือนละ 9,000 เช่นกัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วสำหรับกรณีที ่มีผู้เสียชีวิตนะคะในครั้งนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยมี5รายก็จะดูแลให้รายละครอบครัวก็จะได้รับ2ล้านบาทค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นการเยียวยาในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมาดูในส่วนของการจับตาสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าในทุกพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างไรบ้างเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะมีพายุหรือว่าอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับตรงนี้ครับ
1: ค่ะคือในภาพรวมอ่ะทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจับตาอย่างติดตามเหนียวแน่นเลยนะคะแล้วครั้งนี้เราก็เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศเยอะเรื่องของระดับน้ำ อะไรต่างๆเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำงานอย่างเป็นทีมเดียวกันเลยอะค่ะต่างคนก็ต่างมีข้อมูลแต่ว่าไม่ได้มาผสานแล้วเอามาใช้เพื่อการวางแผนป้องกันหรือว่ารองรับเมื่อเหตุภัยพิบัติมันเกิดตั้งนี้ในพื้นที่ภาคกลางท่านนายกมอบหมายให้รองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการดูแลเรื่องน้ำท่วมภาคกลางนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีพลดอนอยู่ในชุดอนุด้วยเขาก็ไปคุยกันก็เรียกว่า1เรื่องข้อมูลเนี่ยจะต้องให้มาบูรณาการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คือการทำแผนที่ความเสี่ยงพอเรารู้แล้วว่าปริมาณน้ำช่วงไหนจะตกมาเท่าไหร่ตะลิ่งตรงไหนที่ยังเป็นปัญหาเขื่อนตรงไหนเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมที่จะต้องอุดรอยรั่วต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมันต้องเตรียมการให้ดีแล้วการระบายน้ำนะระดับที่จุดไหนที่ต้องปล่อยจากเขื่อนใช่ไหมคะลงมาสู่พื้นที่ภาคที่ต่ำกว่าที่จะก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพในลักษณะนั้นนะมันก็ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของประตูระบายน้ำการซ่อมแซมตะลิ่งต่างๆนะคะแล้วจุดไหนที่ยังเป็นความเสี่ยงคือพื้นที่ลุ่มต่ำแบบนี้ค่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องวางแผนเรื่องของการดูแลว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนยังไงก็เชื่อมั่นว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่ฝนตกหนักมากๆจริงๆเนี่ยในการเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้มันก็จะนำไปสู่การดูแลวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นนะคะและหากว่าเกิดจุดที่มันน้ำท่วมจริงๆเนี่ยกระบวนการที่จะไปดูแลในสถานการณ์นั้นมันก็จะเรียกว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นการดูแลเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ต้องจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกเรื่องนึงครับที่ต้องนำเรียนถามกันก็คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เราคุ้นกันก็คือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเห็นบอกว่ามีการเคาะแผนเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมหัดใหญ่ด้วยตรงนี้เป็นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากเรื่องของการเยียวยาคือรัฐบาลนี้เราคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยเราหมดเงินไปกับการเยียวยาเนี่ยเยอะมากเป็นหมื่นล้านนะคะด้วยสถานการณ์น้ำแล้งน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะคะแต่เมื่อมันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ต้องดูแลแต่ทีนี้จะทำยังไงให้การดูแลเนี่ยมันcover ความเสียหายที่เกิดขึ้นมากที่สุดสิ่งที่ท่านนายกสั่งการก็คือว่าจากเดิมที่เราเคยมีมติครม.เนี่ยให้ตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยอะค่ะเพื่อเราจะคิดว่ามันจะได้ไม่ต้องมาของบกลางมาวุ่นวายเสียเวลาสำรวจระดับเนี้ยค่ะคือภัยพิบัติเกิดขึ้นจ่ายทันทีเนี่ยจะทำยังไงให้มันเร็วดังนั้นไอ้รูปแบบไปตั้งกองทุนที่คิดไว้ว่ามันน่าจะดีเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันช้ามันจะไม่ทันต่อสถานการณ์ช่วงหน้าฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะท่านนายกก็เลยมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับสำนักงานคปภ.ค่ะที่ดูแลเรื่องของประกันภัยเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดระบบประกันภัยที่จะมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เรียกว่ารัฐบาลน่ะจะซื้อประกันให้แล้วเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็ประกันก็จ่ายให้กับประชาชนเลย
0: โอ้นี่ดีเลย
1: ค่ะแต่ทีนี้มันก็ต้องไปลงในรายละเอียดซึ่งก็มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วแต่ว่าท่านนายกก็สั่งว่าการไปครม.สัญจรที่สงขลาในครั้งนี้นะคะไป31สิงหากับ1กันยาเนี่ยเรื่องนี้ต้องเอาเข้าที่ประชุมครม.ที่จะได้กำหนดแนวทางการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนค่ะ
0: นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามรายละเอียดกันต่อในวันที่31สิงหาแล้วก็1กันยายนหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแต่นี้อีกเรื่องนึงพอไปที่พื้นที่จังหวัดสงขลาปั๊บเนี่ยขออนุญาตเรียนถามเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันละกันนะครับผลกระทบจากเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นครับเห็นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการด้วยอยากให้ท่านโฆษกได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: ในเรื่องของการดำเนินการเรื่องความมั่นคงเนี่ยท่านก็มอบหมายให้ทางทหารนะคะทางกอรมน.เรื่องการข่าวเนี่ยมันต้องทำให้ดีขึ้นเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีเ ราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้ไขตรงนี
0: ้
1: แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคุยเรื่องนี้มาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทีนี้ควบคู่กันไปกับเรื่องของการปราบปรามพวกโจรผู้ร้ายเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งในหลายๆอย่างเนี่ยก็อย่างทางรถไฟอะไรก็ซ่อมแซมแล้วนะคะความเสียหายที่โจรเนี่ยเขาไปวางระเบิดไปเผาซึ่งเขาไม่ได้มุ่งเน้นชีวิตอ่ะเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างความเสียหายสร้างความกังวลนะคะเขาก็ไปสร้างสถานการณ์ที่สถานที่ราชการอย่างเช่นอบต.ที่เทศบาลเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะคะร้านสะดวกซื
0: ้อ
1: แต่แน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เขาไปสร้างสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้เกิดคนบาดเจ็บขึ้นสอบต.เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ทันทีก็ไปสำรวจว่ามีใครได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ตรงนี้บ้างทั้ง3จังหวัดชายแดนเลยนะคะซึ่งณเบื้องต้นเนี่ยก็มีข้อมูลรายงานมาว่ามี12รายที่บาดเจ็บเขาก็ทำเป็นเคสก็เตรียมที่จะจ่ายเงินดูแลค่ารักษาตรงนี้ให้นะคะส่วนการสำรวจความเสียหายของสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ไปซ่อมแซมต่อไปค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของเจ้าหน้าที่สักนิดนึงครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องบอกว่าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลพื้นที่เนี่ยมีแนวทางในการดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้างครับ
1: คือโดยปกติในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีมาตรการที่จะดูแลแล้วก็ตอบแทนความเสี่ยงที่เขาต้องไปประจำพื้นที่นั้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ยังขาดอะไรที่ยังจำเป็นในพื้นที่นะคะหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรจากตรงนี้เรื่องครอบครัวเนี่ยทหารหรือหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในพื้นที่ตรงนั้นแล้วคนในครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีมาตรการที่จะดูแลเป็นพิเศษให้อยู่แล้วอะค่ะ
0: นี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยทั้งในส่วนภาคใต้ถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ภาคเหนือเรื่องน้ำท่วมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ท่านโฆษกมาเข้าสายในวันนี้แล้วต้องขออนุญาตเรียนถามกับการเดินทางเยือนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้างครับที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับ
1: ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าทริปที่ไปเยือนต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันนอกจากในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเพราะว่าไปเยือนเนี่ยผู้นำประเทศเขาเชิญท่านนายกไปเยือนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไปจับมือถ่ายรูปกันระหว่างผู้นำสองประเทศเท่านั้นมันไม่ใช่นะคะมันก็จะต้องมีการวางแผนกันว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีนะวันนี้เราจะยกระดับให้เกิดประโยชน์โพ้นผลกับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างไรอย่างกรณีล่าสุดที่ท่านนายกไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะจากที่ออสเตรเลียเนี่ยความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเนี่ยปีหน้าก็จะครบ75ปีเราก็มีการวางแผนร่วมกันว่าจากที่ปัจจุบันนี้จับมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆแต่เราจะเป็นพันธมิตรทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านของความมั่นคงเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็เรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับไทยกับออสเตรเลียเนี่ยเราก็จะถอดเป็นแผนเรียกว่าแผนปฏิบัติการว่าเราจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นและแน่นอนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราจะจับมือกันเรื่องของการค้าเสรีที่เราเป็นคู่ค้ากันมานานเป็นมีทำ FTA กันมานานแต่ว่าครั้งนี้เราจะปรับให้มันมีความลึกซึ้งมากขึ้นจะผนวกในเรื่องของแรงงานที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่สนใจอยากไปทำงานในประเทศเขาโดยเฉพาะอย่างพ่อครัวครีเอเตอร์ที่เขียนกราฟิกอะไรแบบนี้ค่ะเข้าไปทำงานในส่วนตรงนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและที่สำคัญก็คือการเดินทางของท่านนายกทุกทริปอะค่ะจะต้องมีเวทีให้ภาคเอกชนของไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของต่างประเทศซึ่งในกรณีออสเตรเลียเนี่ยนักลงทุนไทยกับนักลงทุนออสเตรเลียก็ได้พบกันเขาก็มีแนวโน้มว่าจะหาโปรเจกต์มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะคะ และถ้าไปถึงนิวซีแลนด์เพราะว่าจบจากที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปนิวซีแลนด์ต่อทีนี้ไทยกับนิวซีแลนด์เนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีท่านนายกก็ไปคุยกับนายกของนิวซีแลนด์ว่าเราจะยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะและสิ่งที่จะจับมือกันให้ชัดๆสองเรื่องก็คือเรื่องเศรษฐกิจที่จะทำให้การค้าขายของสองประเทศมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นอีก3เท่าในปี2045ซึ่งก็จะใช้เวลาแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการจับมือเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสแกมเมอร์ฟอกเงินค้ามนุษย์อันนี้เราก็เดินหน้าต่อนะคะ
0: ครับเรียกว่าทุกมิตินะครับเมื่อกี้ออสเตรเลียไปแล้วนิวซีแลนด์ไปแล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนก่อนหน้านี้นะครับงั้นขออนุญาตเลยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นไปคุยกับทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสทั้งเวียดนามรัสเซียด้วยดังนั้นเนี่ยมาตรงนี้อยากให้ท่านโฆษกได้สรุปภาพรวมฉายภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังสักนิดนึงว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: ค่ะคุณบอลจะขายขอขายของเรื่องของไทยกับนิวซีแลนด์อีกนิดนึงนะคะ
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: เพราะว่าปีหน้าการบินไทยจะเปิดไฟล์บินตรงกรุงเทพกับออคแลนด์ค่ะใช่คือเราหยุดมานานแล้วเส้นทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดบินตรงแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์มาเมืองไทยได้อีกเยอะเลยเพราะว่าเขาชอบเมืองไทยมากและกระทั่งท่านนายกนิวซีแลนด์เองก็บอกเองนะคะว่าพี่ชายเขามาอยู่เมืองไทยเป็นเดือนเดือนเลยแล้วก็คอยส่งรูปให้ดูว่าอยู่ตรงไหนแล้ว
0: เขาบอกไหมครับว่าเขาชอบตรงไหนเป็นพิเศษของประเทศไทย
1: เขาชอบทุก
0: อาหารน่าจะ
1: อยากอาหารแล้วก็เรียกว่าไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆที่เราเองถ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยวจริงๆก็อาจจะไม่เคยไปนะคะแบบไปลุยแบบนี้ค่ะ
0: ก็จะเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊กแลนด์ประเทศไทยใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะทีนี้ที่ถามว่าน
0: อกเหนือจากนี้
1: ของประเทศไทยใช่ค่ะคือในภาพรวมเนี่ยท่านนายกไปเยือนมา9ประเทศแล้วถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็จะเห็นว่า1เราให้ความสำคัญกับอาเซียนเป็นประเทศญาติพี่น้องนะคะเราไปที่ฟิลิปปินส์เลยเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนนะคะไปเวียดนามไปอินโดนีเซียในอาเซียนเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยก็คือเราส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนเวลาที่นายกไปคุยกับต่างประเทศพวกชาติยุโรปแบบนี้ค่ะหรือว่าคนที่นอกอาเซียนเนี่ยนโยบายของเราจะบอกว่าเราไม่ได้พูดแค่ประเทศไทยจะได้อะไรนะเราต้องการที่จะผลักดันความเข้มแข็งของอาเซียนเพราะไทยอยู่คนเดียวไม่ได้ประเทศเราไม่ได้ใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจแต่ถ้าเราจับมือกัน10ชาติในอาเซียนเนี่ยภูมิภาคอื่นเนี่ยต้องมาง้อเราเราจะมีอำนาจต่อรองอย่างมากเพราะฉะนั้นการไปเยือนอาเซียนไปคุยเรื่องของเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคของเราการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของพลังงานสำคัญมากนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนอกอาเซียนไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มของชาติมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนสิ่งที่ไปคุยเรื่องของความมั่นคงนะประเทศไทยชูจุดยืนว่าเราไม่ได้เลือกข้างเราพร้อมเป็นพันธมิตรที่คุณไว้ใจเราได้นะคะไปคุยเรื่องพลังงานน้ำมันนะคะกับจีนกับเรื่องของกับรัสเซียปุ๋ยนะคะช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาปุ๋ยแพงมากราคาน้ำมันสูงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ท่านนายกใช้โอกาสในการไปเยือนสร้างสัมพันธไมตรีเนี่ยคุยประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องด้วย
0: ครับ
1: อีกกลุ่มนึงก็คือโลกตะวันตก
0: ครับ
1: ท่านนายกก็ไปฝรั่งเศสไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
0: ์
1: นะคะสิ่งที่ไปประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีการพ่วงเรื่องแนวทางการคลี่คลายปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะเราจะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านคนเนี้ยเขาชอบไปโม้ต่างประเทศว่าประเทศไทยอย่างนู้นอย่างนี
0: ้อย่างนั้น
1: เราไม่ได้ปล่อยให้เขาไปพู
0: ด
1: คนเดียวนะท่านนายกไปคุยกับผู้นำ ฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศอื่นๆที่ไปเยือนเนี่ยให้เข้าใจถึงแนวทางประเทศไทยแล้วความจริงคืออะไรและพ่วงด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความตั้งใจของเราอย่างไปฝรั่งเศสเนี่ยเราก็คุยเรื่องเราต้องการผลักดันให้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย EU เนี่ยมันจบให้ได้เร็วที่สุดภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะคะทีนี้ฝรั่งเศสเขาก็สนใจเขาก็ดีใจที่เห็นการขับเคลื่อนตรงนี้และนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็คุยเรื่องการค้าเสรีเรื่องจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะเป็นประตูไปสู่ตลาดอาเซียนตลาดอินเดียซึ่งประเทศอื่นไม่ได้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์อย่างประเทศไทยอะค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าเดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆด้วยโดยท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านโฆษกได้ฝากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำงานที่หนักมากของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆปัญหาที่ดำเนินการมาในการจัดการแก้ปัญหาด้วยอยากจะส่งท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะสรุปอะไรอย่างไรบ้างเชิญท่านโฆษกเลยนะครับ
1: วันนี้เราก็ยังมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่นะคะในเรื่องของค่าครองชีพซึ่งเราก็มีมาตรการออกมาที่จะช่วยประคับประคองตรงนี้อย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยและประเด็นที่สองเรื่องเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจเราไม่โตการที่จะทำให้เศรษฐกิจเราโตส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำก็คือเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยดึงดูดนักลงทุนดึงดูดเม็ดเงินและก็ไม่ใช่แค่เม็ดเงินเท่านั้นล่ะค่ะการที่เขาจะมาลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยเราต้องให้เขามาถ่ายโอนความรู้ยกระดับทักษะของคนในภาคเอกชนใน SME ทางด้านการศึกษามหาวิทยาลัยด้วยนะคะซึ่งหลายๆมิติที่เราถามว่าเศรษฐกิจไม่โตจะทำยังไงเราก็ขับเคลื่อนอยู่ค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นเราก็ออกมาตรการประคับประคองมาและในระยะยาวสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่วันนี้มันมีประเด็นเรื่องของการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านอ่ะนะคะ200,000 ล้านแรกเราใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือ60/40อีก200,000 ล้านที่สองเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านให้ทุกครัวเรือนเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าก็จะมีมาตรการส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์มาเงินกู้ให้กับประชาชนนะคะแล้วถ้าคุณติดโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้แล้วเหลือก็ขายคืนให้กับโรงไฟฟ้าได้ก็มีรายได้ก็เรียกว่าแม้ว่าจะกู้เงินแบบเราให้กู้ 50,000 บาทเนี่ยนะคะแต่ละครัวเรือนเนี่ยแต่ถ้าคุณมีพลังงานที่ผลิตใช้กระแสไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วเหลือเยอะเนี่ยเรียกว่าค่าดอกเบี้ยที่จะต้องมาจ่ายเงินกู้เนี่ยไม่ต้องเลยนะคะมันจะโครงการที่สามารถสร้างเงินเข้ากระเป๋ารายครัวเรือนได้มาจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้กับถ้าท่านมาเปลี่ยนใช้โซลาร์เซลล์อะค่ะแล้วก็รวมถึงมาตรการอื่นๆด้วยที่จะเปลี่ยนผ่านให้กับประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานนะคะไม่ต้องคอยกังวลว่าถ้าตะวันออกกลางมีความขัดแย้ง
0: น้ำมันจะขึ้นอย่างเงี้ย
1: น้ำมันจะขึ้นไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะการผลิตสินค้าในวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะส่งไปยุโรปเขาไม่ได้ดูแค่ว่าของเราคุณภาพดีแล้วราคาโอเคเขาไม่ได้ดูแค่นั้นนะเขาต้องดูด้วยว่าวิธีการผลิตเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมเรื่องของพลังงานเป็นการใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันต้องทำทุกองคาพยพแล้วค่ะถึงจะทำให้ประเทศเราเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่เรามีความมั่นคงทางพลังงานและดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทต่างชาติที่เขาโฟกัสว่าถ้าเขามาเขาต้องได้ใช้พลังงานสะอาดเมื่องั้นเขาก็จะไม่สนใจที่จะมาลงทุนนะคะ
0: ตอนนี้ที่กำลังจัดรายการอยู่ข้อความกำลังใจมาเพียบเลยนะครับท่านโฆษกไม่ว่าจะเป็น
1: ดีใจจังเลยค่ะ
0: ใช่เนี่ยกำลังข้อความใน TikTok เอ่ยในเพจ Facebook ก็ให้กำลังใจท่านนายกด้วยเพราะว่ามีการทำงานที่หนักมากในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆปัญหาที่เราเจอด้วยในท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านโฆษกย้ำความเชื่อมั่นนะครับของการทำงานของคณะรัฐบาลกับการดูแลพี่น้องประชาชนส่งท้ายสักนิดนึงครับ
1: ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาจากท่านผู้ฟังค่ะในขณะเดียวกันเสียงสะท้อนที่อยากจะให้มีการพิจารณาอะไรหรืออยากจะปรับปรุงแก้ไขเนี่ยส่งกันมาได้เลยนะคะรัฐบาลดิฉันพร้อมรับฟังท่านนายกก็พร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้วในส่วนของการทำงานของรัฐบาลนั้นพวกเรารับรู้ถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ได้ออกแบบชุดนโยบายแล้วก็ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็คลี่คลายปัญหาของประชาชนให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องขออธิบายว่าบางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาอย่างเช่นเรื่องของปรับปรุงลดจำนวนข้าราชการที่มีคนถามว่าโอ๊ยชมมาเวียดนามทำไมเขาลดจำนวนข้าราชการได้เป็นล้านในเวลาแป๊บเดียวทำไมเราไม่ทำอะไรแบบนั้นพอเราจะทำก็มีเสียงวิจารณ์อีกว่าอ้าวไอ้นู่นไอ้นี่คือหลายอย่างนะคะมันก็คงต้องใช้เวลาเราก็ต้องศึกษาให้รอบคอบแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขมีบริบทที่แตกต่างกันประเทศไทยเราก็มีลักษณะของเราเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาแล้วก็ทำให้รอบคอบที่สุดในทุกๆเรื่องอะค่ะเรื่องปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยดิฉันคิดว่าคุณบอลก็คงได้เล่าถึงความสำเร็จที่รัฐบาลได้ทำนะคะการปราบปรามพวกสแกมเมอร์
0: อาชญากรรม
1: และพวกโทรมาหลอกลวงเนี่ยแม้ว่าวันนี้มันยังไม่เป็นศูนย์นะคะแต่ลองทบทวนให้ดีสิคะว่าไอ้พวกเบอร์ที่โทรมาแปลกๆโทรมาหลอกส่งลิงก์หลอกโอนเงินเนี่ยวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เจอเลยอะค่ะมันไม่เหมือนกับบรรยากาศปีที่แล้วนะคะที่มันยังเยอะอยู่แล้วเราก็มีการปิดพวกบัญชีม้าไปเยอะมากรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราตั้งใจทำเต็มที่ค่ะเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทุกๆคนค่ะ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามกันในทุกๆวันนะครับจับประเด็นเป็นข่าวแบบนี้สรุปประเด็นสำคัญนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทำงานทุกวินาทีครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมครับรับมือเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการคาดการของทุกๆหน่วยงานเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนอย่างที่ทราบกันทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสทนชก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนเดือนหน้านะครับก็เตรียมมาตรการต่างๆเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดสงขลาก็จะมีการเคาะแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันในห้วงเวลา31สิงหาคมนะครับถึงวันที่1กันยายนที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพื้นที่ภาคใต้ครับอย่างที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกไว้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของผลกระทบต่างๆแล้วก็การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญวันนี้ประเด็นหลักเลยเรื่องการเดินทางไปเยือนนะครับทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์นะครับรวมถึงอีกหลายๆประเทศแบ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียนะครับรวมถึงรัสเซียแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของฝรั่งเศสนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียด้วยดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามการทำงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความมากมายครับที่เดินหน้าในการส่งมาพร้อมกับการพูดคุยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับมีส่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็มีฝนบ้างนะครับแต่ว่าก็เดินหน้าในการที่จะดูแลในทุกๆเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับพระรุ่งด้วยนะครับมีคุณอัชราครับแล้วก็มีคุณสรกฤตนะครับวันนี้ติดตามทุกวันเลยเปิดกันทั้งครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการเดินหน้ายก ระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยมาดูภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดครับท่านก็สั่งคุมเข้มเรื่องคุณภาพผักสดนะครับหลังได้รับรายงานเรื่องของการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับสั่งการเร่งด่วนรับมือกับเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรหลังท่านได้รับรายงานนะครับกรณีประเทศไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากว่ามีการตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยสถานการณ์ดังกล่าวครับกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำชับกรมการค้าภายในนะครับให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพของผักสดแล้วก็เฝ้าระวังสินค้าครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยท่านเน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือต้องเพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ย้ำด้วยว่าหลังจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอาทิเช่นนะฮะทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขอนามัยนะครับการคัดกรองสารปนเปื้อนพวกเคมีต่างๆในสินค้าเกษตรก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาแล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับแน่นอนเมื่อกี้นี้ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เรื่องของซิมผีบัญชีม้าใช่ไหมครับเรื่องของการแถลงผลความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีในการปราบปรามเรื่องของการทุจริตต่างๆล่าสุดครับเดินหน้ากันต่อทปทนะครับต้องบอกว่าล่าสุดนี่ธนาคารแห่งประเทศไทยทปทชี้แจงแนวทางเรื่องนี้ครับเรื่องของทั้งการระงับแล้วก็ปลดระงับบัญชีเงินฝากเพื่อมุ่งสกัดมิจฉาชีพนะครับเรื่องการควบคุมดูแลพี่น้องประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจนะครับเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการกับพวกบัญชีม้าต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทปท.เนี่ยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กัน1เลยครับการสกัดกั้นบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายที่ถูกโอนต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการเร่งตรวจสอบแล้วก็ปลดระงับให้ผู้สุจริตนะครับกลับมาใช้บัญชีได้ตามปกติโดยเร็วหากท่านเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานทั้งหมดครับมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับเช่นกลุ่มม้าดำม้าเทาเข้มนะครับก็เป็นบัญชีผู้เสียหายแจ้งความแล้วก็ตำรวจก็พิสูจน์เกี่ยวกับความผิดเจ้าของบัญชีก็ต้องยื่นเรื่องขอปลดระงับกับสำนักงานปปง.แล้วก็ตำรวจสอท.นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการครับในการช่วยลดความเสียหายนะครับจากการโอนเงินให้กับมิจฉาชีพโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาทในช่วงไตรมาสที่2นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ได้มีการกำชับให้ทุกๆธนาคารตอนนี้เร่งสื่อสารนะฮะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้การอำนวยความสะดวกนะครับกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะนี่ก็เป็นการชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับข้อมูลจากหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามกันแล้วก็ส่งต่อเข้ามานะครับบอก ว่าทุกวันก็ต้องติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่เพราะว่าได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงครับเมื่อกี้นี้มีถามมาเรื่องของครม.ที่มีการอนุมัติงบกลางนะครับเมื่อกี้นี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงแล้วนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงว่าล่าสุดครม.คณะรัฐมนตรีครับอนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนประชาชนครับต้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะครับจากทั้งอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มเนี่ยต้องบอกเสียหายทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินทั้งที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรนะครับสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์จำนวนมากล่าสุดครับที่ประชุมครม.ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยานะครับที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเงินเยียวยาต้องถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วไม่ให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อสร้างภาระเกินความจำเป็นเพราะว่าข้อมูลภาครัฐก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกเมื่อสักครู่นี้เลยก็ให้หน่วยงานครับประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องไปซีล็อกเอกสารจากหน่วยงานต่างๆต้องไปค้นหาน้ำก็ท่วมอยู่แล้วเข้าใจเลยชัดเจนน้ำก็ท่วมอยู่แล้วบ้านก็ต้องล้างอีกต้องไปถ่ายเอกสารอีกต้องไปซีล็อกอีกท่านนายกบอกไม่ต้องแล้วนะครับเพราะประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วด้วยล่าสุดคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณครับในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็ต้องบอกว่ากว่า558ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายท่านจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับกรณีถูกน้ำท่วมนะฮะท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็ช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับกรณีอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่านี่ก็เรื่องสำคัญนะฮะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำนะครับถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็มีจำนวน5รายที่จังหวัดน่านนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับทุกวันก็จะสรุปประเด็นสำคัญครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวล่าสุดครับที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบยกร่างนะฮะเรื่องของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นการยกเครื่องกฎหมายเดิมพ.ศ. 2550ให้เท่าทันรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวเราจะเห็นว่ามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเยอะมากเด็กถูกทำร้ายนะครับเด็กถูกทารุณในครอบครัวในขณะเดียวกันครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็ได้มีการขยายนะฮะความหมายของคำว่าความรุนแรงให้มากกว่าการทำร้ายร่างกายครอบคลุมไปถึงการทำให้เกิดความกลัวมีการขู่เข็นบั่นทอนทางเศรษฐกิจพร้อมขยายความหมายของคำว่าบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันนะครับให้คุ้มครองสอดคล้องกับรูปแบบความสัมพันธ์นะฮะของสังคมในปัจจุบันด้วยนะครับทั้งนี้ครับเรื่องของมาตรการสำคัญที่อยากจะนำเรียนคือหยุดความรุนแรงให้เร็วก่อนเหตุจะบานปลายก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ครับออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นยกตัวอย่างเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงนะครับพร้อมกับเรื่องของการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริต ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ครม.มีมติเห็นชอบร่างพรบ.คุ้มครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวยกเครื่องกฎหมายเดิมให้เท่าทันกับปัญหาของยุคใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยขยายความรุนแรงครอบคลุมเรื่องของความกลัวการขู่เข็นแล้วก็บั่นทอนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เปลี่ยนความผิดเป็นยอมความไม่ได้นี่นะเพิ่มโทษแล้วก็เปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่สั่งมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีนะครับทั้งหมดนี้ก็จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้ครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เรียกว่าทำงานทุกวินาทีครับเพื่อดูแลปากท้องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสังคมเรื่องของความมั่นคงกับพี่น้องประชาชนคนไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกวันแบบนี้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่วันนี้บรรลไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
11: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว ดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ60ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการก็บอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจึงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฝื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฝื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์

0: ถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
1: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
2: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
0: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคม ถึง1 กันยายนนี้ที่จังหวั

0: สงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
6: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับในช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับ FM 92.5 MHz นะครับคุณเดชาธรขออภัยนะคุณอัครเดชคัมภีระนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะผมนำบรรยากาศเมื่อเช้ามาให้ฟังกันเบาๆนะฮะใครฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าหลายคนทั้งประเทศไทยอ่ะนะไม่แน่ใจว่า Facebook จะปิวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฟซไปใครฟังเมื่อเช้านะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับนักกีตาร์สาววัย16ปีจากภูเก็ตนะครับเข้ารอบชิงนะอเมริกาก็ชาเลนจ์2026นะครับโอ้โหแล้วเมื่อเช้าได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะฮะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะรอบไฟนอลโอ้โหเมื่อเช้านี่ร้องเพลงแบ็คโฮซันของวงซาวการ์เด้นครับโอ้โหโชว์ฝีมือทั้งเสียงร้องที่เป็นบอลลาดนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ร็อกนะฮะวงเนี่ยซาวการ์เด้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นแคปอัลเทอร์เนทีฟรุกยุค90ยุคผมนะก็น้องเนี่ยนี่เอามาในสไตล์ของตัวเองนะเมื่อเช้าขออนุญาตเลยนะฮะทางด้านของอเมริกันก็อตชาเลนจ์ครับผมว่าหลายคนได้แชร์ได้พูดคุยได้ฟังเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้รอยัลนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะเธอสวมชุดที่มีลายไทยอยู่ที่กระโปรงด้วยนะฮะผ้าไทยและเสียงลีดกีตาร์ของเธอเนี่ยร็อกนะร็อกฮาร์ดร็อกเลยแหละนะฮะนี่ผมไม่ฟังกันเช้าๆนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายๆคนในประเทศไทยนะพูดถึงเรื่องของเธอนะครับนะฮะนี่ก็ให้ฟังกันในช่วงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละจบแล้วเดี๋ยวหัวเพจจับไรนะเอาให้ฟังกันเบาๆนะคุณผู้ฟังครับก็ในรอบต่อไปของเธอนะรอบไฟนอลวันที่22กันยายนนะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตามเวลาในไทยก็คือบ่ายวันเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในเช้าวันที่24กันยายนนะฮะเจอที่แบบเธอที่เล่นปั๊บนี่ทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่งกัน3คน4คนนี่แหละนะโอ้โหบอกว่าเธอหน้าได้แอคติ้งได้อะไรได้หมดนะสุดท้ายก็นะกดปุ่มนะโกลเด้นบัสเซอร์ครับเมลบีนะคนที่จำได้ว่าเมลบีเป็นสไปโกนะฮะชื่นชมเลยนะฮะโอ้โหไม่ว่าแค่แนวเพลงที่ตัวเองอินมากนะครับแต่ว่าฝีมือของเธอนั้นสะกดใจเธอจนต้องกดปุ่มทองให้เราเชียร์รอบต่อไป23กันยายนนะฮะใครที่อยากจะดูว่าเธอเล่นอย่างไรนะกดดูใน YouTube นะครับช่องของAmerican Got Talent นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่มีดิงสเตเดียมนะครับเอเชียนคัพเอเชียนนะขออภัยนะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศที่มีดิงสเตเดียมไทยกับเวียดนามนะไทยไปเยือนเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมนะครับรอบชิงชนะเลิศของอาเซียนนะซึ่งการแข่งรายการนี้เราแพ้มา0-2นะครับในนัดแรกที่บ้านเราเจอกับเวียดนามวันนี้นะฮะความหวังของเรายังมีนะไม่ได้หมดหวังนะครับนะถึงแม้ว่าจะลำบากนิดนึงนะหนักนิดนึงแต่ว่านะนักเตะของเรา11คนผู้เล่นสำรองรวมถึงผู้เล่นหมายเลข12กองเชียร์นะที่สนามของมีดิงสเตเดียมที่ไปเชียร์และก็ที่ไทยนะครับผมว่าเชียร์กันนะเต็มที่เพื่อให้ไทยกลับมานะครับค่ำคืนนี้20นาฬิกานะครับนะผู้เล่นของไทยนะประกาศรายชื่อนะครับอันโทนีฮัสซันนะครับส่งใครบ้างล่ะนะครับผู้รักษาประตูเปลี่ยนตัวนะเอาชัดชัยบุตรพรมนะครับมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ณัฐพงษ์สาริยาเอ็มมานูเอลทอมเบียเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมคักคณะคำยกยศกรบุรพาวาฤชูทองอูเซมาเที่ยงธรรมนะครับเทียศักดิ์เผยพี่หมายนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนนี่คือผู้เล่นของเราชุดใหญ่นะในการเจอกับทางของเวียดนามในค่ำคืนนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับดูฟรีทุกเครือข่ายแค่โหลดนะครับ True Vision Now ให้ดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดระบบมีปัญหานะครับเชื่อทาง True ก็จะเปิดช่อง YouTube ของ True Vision Now ให้ชมอีกเช่นเดียวกันนะครับนะเชียร์นะครับถึงแม้ว่าจะตาม02นะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะสู้ผมก็เชื่อว่ามีช่องทางในการสู้ในการที่จะชนะเวียดนามนัดที่ในบ้านเราบุกมากกว่าจริงนะครับบุกมากกว่านะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูนะแพทริกนะครับลูกครึ่งเวียดนามเชโกเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดซูเปอร์เซฟจริงๆนะ นะครับทั้งเซฟแล้วเซฟอีกนะเพียงแต่ว่าเราบุกเพลินไปหน่อยนะครับโต้กลับมาปั๊บเนี่ยทางกองหลังเราเติมสูงลงมาไม่ทันนะครับนะเราก็เสียประตูนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจริงๆอยากจะให้ทายผลแหละผมมีวิทยุนะวิทยุเป็นลำโพงน่ารักเลยน่าเขียนเป็นของคิตตี้นะฟังวิทยุได้นะแต่ว่าวิทยุที่ไม่มีหน้าปัดนะกดปุ่ม ที่ข้างกล่องนะกลัวคุณผู้ฟังจะใช้กันยากนะใส่ USB ได้เป็นไฟฉายได้นะครับแต่กลัวคุณผู้ฟังจะใช้ยากนะเพราะว่ากดเมนูซ้ายขวาต่างๆเนี่ยมันก็จะหาคลื่นอัตโนมัติล็อกคลื่นอัตโนมัติประมาณนี้ไม่มีหน้าปัดนะนะครับก็กลัวว่าพอได้ไปจะเป็นเอาเป็นไฟฉายนะหรือจะเสียบ USB นะก็ถามคุณฟังอยากได้ก็ค่อยทักกันมานะครับนะว่าจะเล่นเกมนะครับนะคุณฟังครับวันนี้เนี่ยมีสถิตินะที่บอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเราสู้ก็มีรูชนะนะสนามมีดิงสเตเดียมมาเล่าให้ฟังนะสนามแห่งนี้เนี่ย เคยใช้ซีเกมผมจำได้อยู่เคยไปนะไม่ว่าจะเป็นซีเกม2003ที่ผมเคยไปนะซีเกมครั้งที่22เนี่ยความจุ 40,000 ที่นั่งนะสนามนี้เราเคยได้แชมป์นะแชมป์ซีเกมมีดิงเนี่ยนะเราทีมช้างศึกของไทยเล่นสนามที่นี่7นัดนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเราไม่เคยแพ้นะฮะนี่แหละสถิติมีไว้นะว่าเราไม่เคยแพ้สนามนี้นะ7นัดชนะ3เสมอ4ยิง11ประตูเสีย6ประตูอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับเมื่อปี2024เราบุกไปชนะ2-1นะครับเออนะนี่แหละที่ผมบอกว่าสถิติศักดิ์ศรีเรามีอยู่เราเคยบุกไปชนะเขาคว้าแชมป์ชนะด้วยแน่นอนแล้วครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะนะครับได้สู้กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะวันนี้ถ่ายทอดสดนะแถลงข่าวการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกม2026นะครับชวนคนไทยร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมกันครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากันมากมายนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณจริต ขอไปนะคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณปิชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็ทางของท่านรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากกท.นะมากันเยอะนะครับส่วนฝั่งกองทุนเนี่ยก็จะมีคุณธนุเกียรติจันทุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนรวมถึงผู้บริหารของช่องทีวีที่ร่วมถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง AIS นะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะทาง NBT นะครับผอ NBT ไปด้วยนะแล้วก็ทางวัน31นะหลายๆช่อง PPTV นะที่ถ่ายทอดสดนะก็ไปร่วมกันแถลงข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่านะครับบอกว่ากกท.ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับบุคลากรตลอดจนดูแลนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยและก็เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนนะครับขอเชิญคนไทยร่วมกันส่งกำลังใจและก็เชียร์นักกีฬาไทยนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับกกท.มีภารกิจสำคัญหลายส่วนนะในการสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรนะครับในการถ่ายทอดสดเพื่อให้คนไทยได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้นะได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็แคมเปญมากกว่ามากกรรมกีฬานะครับจัดแคมเปญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชวนของชาวไทยนะครับแล้วก็ชวนคนไทยมาร่วมกันส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับนอกจากนี้นะในงานแถลงข่าวก็มีนักกีฬาหลายคนนะครับนะที่เข้าแข่งขันในการเอเชียนพาราเกมมาแถลงข่าวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่อยู่ในฐานะตัวเต็งนะครับแต่ว่ากีฬาเอเชียนเกมนะก็เป็นกีฬาที่อยากจะสร้างผลงานให้ดีมอบ มองถึงเกมต่อเกมบิลพลุพลบุญสอนนะครับก็บอกว่าตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะจะทำให้ดีที่สุดนะได้โค้ชจากสหรัฐอเมริกาทำให้สถิติดีขึ้นนะครับส่วนบีจันแจ่มสวนเพ็งนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นนะครับก็บอกว่าการแข่งขันรายการนี้นะครับเราได้ซ้อมจากนักมวยต่างชาติมาหลายคนนะมั่นใจจะคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับน้องบัวจินนิพาสวิตบุตรครับนักเทเบิลเทนนิสนะครับบอกว่าทั้งหญิงคู่แล้วก็หญิงเดี่ยวจะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็สุดหล่อนะครับนักกีฬาว่ายน้ำนะครับทางด้านของต้นน้ำตันกีมูนนะครับทางด้านของอิซี่อิซาเบลเฟฮิกนะครับนักกีฬาโต้คลื่นนะก็มาแถลงข่าวด้วยก็มีความมั่นใจนะจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องลูกชายของคุณเมธินีกิ่งพยมนะครับน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลนะครับนักกีฬาว่ายน้ำก็บอกจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องเอสทีวริศยาสุกเกษมวันนี้นะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดบอกว่าตอนนี้มีความมั่นใจและไม่ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องนาตาลีนาคประเสริฐครับนักกีฬาพาเดลนะครับซึ่งมาพูดคุยกับผมด้วยนะก็บอกว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ออสเตรเลียซ้อมที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งมีคลื่นคล้ายๆกันที่ในไดจิญี่ปุ่นนะฮะ บอกว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับก็รวมถึงนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติพาราอาเซียนพาราเกมด้วยนะเอเชียนพาราเกมนะนักกีฬาพาราทีมชาติไทยก็มาแถลงข่าวด้วยพี่แววสายสุนีจนะนะครับก็ลงแข่งขัน9อีเวนต์นะครับรายการนี้จะคว้ากี่เหรียญเธอเป็นตัวเต็งนะครับในวีลแชร์ฟันดาบโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาพาราแบดมินตันนะครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมเทเบิลเทนนิสนะฮะนี่ก็เทเบิลเทนนิสก็เป็นประเภทตัวเต็งเหรียญทองนะก็หลายๆคนนะครับก็มาแถลงข่าวกันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอย่างเทนนิสนะครับอย่างบูมกสิริสำเร็จนะมีนาตาลีนาคประเสริฐหลายๆคนนะก็มาสร้างแคมเปญด้วยนะมากกว่ามหกรรมกีฬาภายใต้แนวคิดทุกคนล้วนเป็นนักสู้ในสนามชีวิตจริงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครนะผ่านผ้าแฟชั่นแนวสุดพิเศษนะนะครับแล้วก็ลงในนิตยสาร Harper Bazaar นะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายฐานการรับชมสู่คนรุ่นใหม่นะครับการแข่งขันรายการเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับถ่ายทอดสด10กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับผ่านทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7นะครับ 9M Court นะฮะ131โมโนแม็กสปอร์ต29นะครับทีวีนะครับไทยรัฐทีวี32นี่นะแล้วก็ PPTV 36นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม OTT นะครับผ่าน AIS Play นะครับวันนี้ผู้บริหารของ AIS Play ก็มาแถลงข่าวกันด้วยนะครับผ่านกล่อง AIS Play Box นะครับ AIS นี่เขาดูทุกสนามเลยนะส่งผ่านเข้าชมนะฮะก็ไม่ให้คนไทยตกนะตกขอบที่ไม่ได้ดูนะก็ได้ดูกันทุกคนแหละไม่ให้พลาดนะครับซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยายนนี้เนี่ยนะพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิด4ตุลาคมนี้นะนอกจากทางด้านของ AISP และ NBT ของเรานะวันนี้ผอ.นกหวีดนะไปแถลงข่าวด้วยนะ NBT นะถ่ายทอดสด T Sport 7นะแล้วก็ PPTV ร่วมถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับนะ16ถึง24ตุลาคมนะผ่าน AISP ทุกช่องทางนะก็ติดตามได้นะข่าวสารเรื่องของเอเชียนเกมนอกจากFacebook ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะ SAT Thailand Sport Nation Stadium นะครับหรือว่าทางด้านของStandard Sport หรือว่าทางด้านของช่องทางของ AIS หรือว่า ขอไม่นะหรือว่าข่าวสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับก็ติดตามข่าวสารกันผมเชื่อว่าทุกคนนะอยากให้ไทยนะทุกคนอยากให้ไทยได้ประสบความสำเร็จนะในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับผมว่าหลายคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูทีวีนะนะครับใครที่เป็นมือถือนะส่วนใหญ่ก็ติดมือถือมากกว่าติดตามข่าวสารทางเอสเพลย์นะครับนะก็ต้องประชาสัมพันธ์เขาหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดนะฮะคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AS นะครับก็ยืนยันนะ AS เนี่ยมีคอนเทนต์เรื่องกีฬาให้ชมกันนะครับนะส่วนช่องทางอื่นๆที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับช่องทางของโมโนไทยรัฐทีวีนะฮะก็ติดตามกันนะครับเจอผอ.นกหวีดนะผอ.ทัศยพรดวงแก้วนะบอกว่า NBT เขาถ่ายทอดสดนะภาพเราก็คมชัดเช่นเดียวกันรอติดตามนะ NBT ตอนนี้มีกีฬาข่าวกีฬาเราเยอะสุดนะนี่กล้าบอกเลยนะครับช่องอื่นๆเนี่ยไม่กล้าไปว่าเขานะตอนนี้ช่องกีฬานะกีฬามีน้อยลงคุณผู้ฟังนะหลายๆช่องเนี่ยไม่ค่อยเน้นกีฬาแต่ว่ากีฬาภาคกีฬาของ NBT เนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับช่วงเช้าเป็นชั่วโมงช่วงบ่ายเนี่ยกีฬา NBT ช่วงบ่ายเยอะสุดนะครับก็ข่าวกีฬาเอเชียนเกมของ NBT นะครับ MVT2HD นะฮะผอ.นกหวีดผอ.ทัศยาพรดวงแก้วนะบอกว่าแน่นอนนะเอเชียนเกมของเราไม่ตกขบวนแน่นอนนะติดตามข่าวสารได้นะเรามีทีมข่าวที่ไปที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ทีมข่าวที่สแตนบายอยู่ที่นี่นะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะในการแถลงข่าวถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพาราเกมนะครับก็ไปดูเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาสมาคมต่างๆนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดงาน Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมนะครับวันที่2แล้วนะครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณพลบศรีไพวันนะครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวมี8สมาคมกีฬานะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสงวนโคสะวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณรวิศวัฒานิยกุลผู้ฝึกสอนทีมยิงเป้าบินนะจากสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยนะครับคุณสกลวรรณพงศ์จากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยส่งทางด้านของพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็สมศักดิ์การจนาคารนะผู้จัดการทีมเข้าร่วมนะครับบาสเกตบอลส่งโค้ชโสโสพลพินิจพัชรเลิศนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยส่งคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเข้ามานะครับซึ่งหลายๆสมาคมก็บอกถึงความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ตั้งความหวังนะครับโดย8สมาคมกีฬาวันนี้นะตั้งความหวังรวมแล้วคือ1เหรียญทองจากกอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะส่วนพาเดลนะเข้ารอบลึกที่สุดยิงธนูหวังเหรียญใดเหรียญ1นะครับส่วนเทเบิลเทนนิสหวังผลงานก็ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แข่งขันเทเบิลเทนนิสเนี่ยจีนเขาเก่งนะจีนเขาเก่งนะครับยิงเป้าบินขอเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกนะครับยิงปืนขอเข้ารอบไฟนอลเหมือนกันในปืนสั้นชายนะฮะบาสเกตบอลหวังเหรียญรางวัลจากทีม 3x3 นะครับยกน้ำหนักนี่ตัวเต็งของไทยเลยแหละครับบอกว่าหวังถึง 2-3 เหรียญในยกชุดใหญ่ไปเลยนะนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าของสถิติโลกไปเอเชียนเกมคราวนี้ที่ญี่ปุ่นหวัง 2-3 เหรียญทองนะครับเป้าหมายนะ16สมาคมนะตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วอยู่ที่4เหรียญทองนะครับมีเดอะเพลสครั้งต่อไปมีเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับรอบที่3วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับก็จะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟบอลเบสบอลและซอฟเทนนิสนะครับส่วน e-sport นะสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะก็เปิดตัวนักกีฬานะ29นักกีฬาเข้าแข่งขันรายการนี้นะคุณสติโลทองนะนายกสมาคมกีฬา e-sport ของไทยนะก็บอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผ่านการคัดเลือกตัวแทนไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของไทยนะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและเป็นธรรมนะสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นแล้วก็การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬาสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่เรื่องของทีม e-sport นะฮะมั่นใจว่านักกีฬาของเราจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำความภาคภูมิใจแล้วก็เหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนนะ e-sport เราก็ไม่น้อยหน้าในเอเชียนะครับคุณผู้ฟังระดับแชมป์โลกอ่ะเล่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เหรียญถือว่าผิดพลาดเลยนะครับยังอยู่ในเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะในช่วงเช้าที่ผ่านมานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางมารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชนิดไทยเปและเวียดนามนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแชมป์ที่1รองแชมป์ที่2เข้ารอบแล้วก็ที่3ดีที่สุด2ใน3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเราตัดผู้เล่น2คนนะที่ไม่สมบูรณ์ก็คือกุลิศราลิมปวณิชเนี่ยตัวเก่งของทีมเลยนะร่างกายไม่สมบูรณ์นะถอนตัวแล้วก็พิชรพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับก็ทางโค้ชนะได้เรียกทางด้านของอาชิรยายิ่งสกุลนะครับกับทางด้านของมานิตาน้อยเวทนะเข้ามาแทนนะครับก็ได้นักกีฬาครบ29คนมาทดสอบทางร่างกายนะครับวัดชีพจรความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงนะทางด้านของอินบอดี้นะคอมเพรสชั่นนี่นะการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทดสอบความแข็งแกร่งสปีดความเร็วความทนทานความคล่องแคล่วว่องไวความฟิตของร่างกายและทดสอบทางด้านของจิตวิทยานะครับซึ่งนักกีฬาของเราจาก29คนนะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายนะในวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่11กันยายนนะครับเราเจอกับญี่ปุ่นก่อนเลยเปิดหัว14กันยายนก็เจอญี่ปุ่นแล้วงานหนักนะ 17:30 นะฮะ17กันยายนนะเจอกับชนิดไทเป 14:00 นนะแล้วก็21กันยายนเจอกับเวียดนามนะ 17:30 นาทีก็ต้องมีแต้มอย่างน้อยชนะ1นะชนะ1นัดถึงจะได้มีโอกาสเข้ารอบนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับค ุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวซ้อมอยู่เต็มที่นะครับในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องพักแนนทัดดาวนึกแก้งนะเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะในนัดที่ชนะคาซัคสถานนะ3-1เซตเนี่ยทางด้านของแนนทัดดาวนี่ไม่ได้ลงนะแล้วมีปัญหาบาดเจ็บนะบอกว่ากว่าจะหายน็อกเอาท์เนี่ยทันหรือเปล่าอาจจะได้พักนะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็จะกลับมานะอาจจะเจอเกาหลีหรือเปล่าในรอบต่อไปก็รอดูนะแต่ตอนนี้เราก็ยังซ้อมหนักนะคุณออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเราจะรอผลเป็นทางการว่าเราเจอใครนะต้องรอดูนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะว่าจีนกับชนิดไทเปผลจะเป็นอย่างไรนะเพื่อจัดอันดับนะแล้วก็การแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย 27-28 สิงหาคมนะเราจะได้ลุ้นกันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะปทุมธานีจัดการแข่งแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับ 4-13 กันยายนนี้นะครับสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับก็วันนี้ได้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่สนามแบดมินตันสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับมีทางด้านของคุณสาครอัมพินนะครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีนะคุณสาครคุณสศินติดสวัสดิ์นุ่นนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะคุณจำลองเงินยวงนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีและพลอากาศตรีทอธงธรรมชูโชตนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณสาครนะก็คุณสาครอัมพินนะครับนายกตอนนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจัดการแถลงข่าวความคืบหน้าและก็ทิศทางการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีทศพลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนผู้บริหารในจังหวัดมาร่วมขับเคลื่อนกีฬาในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งปทุมธานีก็ได้ยกเอาแบดมินตันนะมาเป็นกีฬาที่สำคัญเนื่องจากหลายๆคนชื่นชมแล้วก็ติดตามแบดมินตันแล้วก็ตอนนี้แบดมินตันได้ความนิยมมากมายในหลายกลุ่มนะทั้งประเทศรวมถึงปทุมธานีนะแล้วก็ปทุมธานีก็ตั้งเป้าหมุดหมายว่าปทุมธานีจะมีสนามแบดมินตันที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็ผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งปทุมธานีนอกจากแบดมินตันแล้วนะก็ยังมีการสนับสนุนทั้ง88ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลวิ่งจักรยานนะสนับสนุนเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับให้มาหันมารักสุขภาพเล่นกีฬานะถือว่ากีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวและสร้างรายได้กับพี่น้องชาวไทยนะครับส่วนการแข่งขันนะครับแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีกนะครับแข่งขัน 4-6แล้วก็ 12-13 กันยายนนะครับณสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุ9ปี11ปี13ปี15ปีรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับระบบการแข่งขันก็มีชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะฮะรุ่นประชาชนในพื้นที่นะสมัครกันได้นะครับก็ไปติดตามกันนะรายละเอียดต่างๆนะครับแบ่งเกรดตามฝีมือตามระดับด้วยนะครับก็ติดตามทางจังหวัดปทุมธานีนะสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็จะแข่งขันรวมถึงเรื่องของสนใจแข่งขันได้ไปเชียร์ก็ได้ด้วยฟรีนะฮะสนามแห่งนี้เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือว่าวงกีฬานะครับ20 นาฬิกาฟังข่าวแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหักการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสพลสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: ุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีนาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาด

0: ืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์20:18 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคลัยเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็น1ใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
4: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
3: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
5: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพานพบประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม e-sport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ e-football PC และ e-football mobileประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
8: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดี หนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท้ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับผองเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็สามสี่หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละพันสองพันก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงใช่หนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้ว
แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยคงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นแม้ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเข้าในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคงเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปมปลามเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่หลวงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ้อเดี๋ยวก่อน
เองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ. 2535เหรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพลาดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะมันเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและก็ทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์เขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งทีแรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่ม
แต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมานี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกินเวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างโหยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
10: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาติไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาติไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์เลเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกันวันพุธกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในรายการสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวจากภูมิปัญญาไทยเรียกว่าเป็น GI ค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งได้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณนวรีอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะวันนี้สาระสารพันค่ะจะนำเสนอในเรื่องราวของผ้าที่นำมาตัดนะคะสำหรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะโดยทางด้านของนางอรมนท่านได้กล่าวนะคะว่าเป็นผ้าค่ะเนื้อครามจากสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครถือว่าเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนครอย่างชัดเจนโดยเนื้อครามสกลนครนั้นได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ผลิตจากใบครามพันฟักตรงหรือฟักงอค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครที่เหมาะกับการปลูกต้นครามและ

การขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2549เป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยครามตามธรรมชาติค่ะในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากภูมิปัญญาในการเตรียมน้ำย้อมและกรรมวิธีย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนานทำให้เกิดผืนผ้าที่มีความโดดเด่นมีสีตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มที่มีความมันวาไม่ตกสีและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวนี้ทำให้ผ้าครามธรรมชาติสกลนครไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับการตัดเย็บทั่วไปแต่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่นะคะที่มีคุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกครามผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มผ้าทอช่างย้อมค่ะไปจนถึงผู้ประกอบการที่นำผ้าครามนั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเรียกว่าช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตค่ะที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GI มาออกแบบรวมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนเส้นทางของทัพนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและความพยายามที่อย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่โอ้มีฝีมือจนได้ก้าวสู่ทางด้านของสินค้า GI สำหรับจังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอกันในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ทางด้านของกรมศิลปากรค่ะเปิดนิทรรศการแหล่งโบราณคดีบ้านดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดแสดงหลักฐานแหล่งฝังศพอายุนับ 2,100 ปีเตรียมที่จะผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยโดยนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษดอนยายทองค่ะเมื่อเร็วๆนี้ปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีที่พระที่นั่งราชธรรมสถานพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในครั้งที่ไปเปิดพิธีนะคะในครั้งนั้นที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านของนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญโดยเฉพาะการค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองค่ะที่พบหลักฐานที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำล้ำค่าแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีราว1,900 ถึง 2,100 ปีค่ะตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวในส่วนของการตั้งถิ่นฐานพิธีกรรมความเชื่อและการติดต่อค้าขายข้ามคราบสมุทรรวมถึงหลักฐานยืนยันการอยู่อาศัยของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกของไทยการนำโบราณวัตถุศิลปะจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเพชรบุรีในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ
ศาสตร์วัฒนธรรมของไทยสำหรับแหล่งโบราณคดีดอนยายทองถือว่าเป็นแหล่งฝังศพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในไทยสะท้อนรูปแบบความเชื่อพิธีกรรมและสถานะทางสังคมของชุมชนในอดีตติดต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างชุมชนใน

แผ่นดินและชุมชนอื่นในภูมิภาคเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียและจีนตอนใต้ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ระหว่างในช่วงเวลา 9:00 นถึง 15:30 นาทีณพระตำหนักสันถาคารสถานในภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรชบุรีค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นำมาวันนี้นะคะในช่วงหน้าสำหรับสาระสารพันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวของการเตือนภัยโรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมารับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กันค่ะเรามีเรื่องราวสาระในการเตือนภัยโรคระบาดในฤดูฝนกันโอ้โหช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ำท่วมขังตอนนี้อยู่ในเรื่องราวของการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยและโดยรอบนะคะบางสถานที่ก็เป็นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากเลยมาดูกันนะคะ4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้าง1ค่ะโรคไข้เลือดออกโดยมียุงเป็นพาหนะนะคะเราก็ทราบกันดียุงลายก็ดูแลสถานที่ถึงแม้ในเรื่องของช่วงเวลาที่เราเข้านอนก็ต้องมีเรื่องของการกางมุ้งกางปูเสื่อสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะมาให้ยุงนั้นเข้ามากัดเรานะในช่วงที่อาจจะเจอสภาวะน้ำท่วมขังแบบนี้2ค่ะโรคฉี่หนูเลฟโตสไปโรซิสนะคะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังเวลาเราจะไปเดินรุยแหล่งน้ำที่มีการท่วมขังรองเท้าบูทค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวนี้รองเท้าบูทถ้าจะให้ดีปลอดภัยแล้วก็ต้องระวังสัตว์ที่มีพิษด้วยจะมากัดเรานะแล้วก็คือมีรองเท้าบูทที่สวมใส่ยาวมาถึงหัวเข่าเราอันนั้นปลอดภัยมากๆเลยแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยนะเราควรที่จะเคาะก่อนนะเคาะที่จะตรวจสอบดูว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน3ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV อันนี้ระบาดทางระบบทางเดินหายใจเด็กๆเป็นกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่หลายคนก็เป็นทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโรคที่4ค่ะโรคมือเท้าปากภัยเงียบในเด็กเล็กโอ้โหบางสถานที่บางโรงเรียนเจอแล้วก็ต้องปิดโรงเรียนกันเป็นอาทิตย์เด็กๆเราอดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรเวลาเล่นกันก็จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอ่ะก็ต้องดูแลกันเฝ้าระวังกันในช่วงนี้คือจำง่ายๆนะคะมีเรื่องราวของหลัก3ปอที่จะรับมือในช่วงของหน้าฝนมาฝากกันด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหลัก3ปอรับมือหน้าฝนคือปอแรกค่ะปกป้องนะคะปอแรกนี้ปกป้องคือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะปอที่2คือปลอดเชื้อค่ะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดบ่อยๆปอที่3ปราบยุงค่ะทำลายแหล่งน้ำขังรอบๆ บ้านของเรานะคะทุกๆสัปดาห์เชื่อว่าช่วยได้อย่างแน่นอนที่เราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันค่ะที่มาจากกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะมาเผยแพร่นะคะก็รายการของเรานำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนปิดท้ายเบรกค่ะสำหรับช่วงที่2วันนี้มีเรื่องราวของการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งเขาจัดกันค่ะในช่วงของเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าประสบความสำเร็จตลอดของการจัดงานทั้ง3วันมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกและไทยเราค่ะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมGlobal Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยจากทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่ามหกรรมนวดไทยและ Wellness แห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาประสบความ
ำเร็จนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานเรียกว่ามีทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่มูลค่าเรื่องของการเจรจาภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเน็ตไทยเงินสะพัด75,400,000 บาทความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของเวลเน็ตระดับโลกต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยประเทศไทยค่ะในโอกาสต่อไปนี้นะคะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Global Wellness Summit นะคะ2026ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตรงนี้ถือเป็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเน็ตระดับโลกในระดับแนวหน้าและถือว่าเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการดึงดูดเรื่องของการลงทุนจากนานาประเทศด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนค่ะซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมส่งต่อความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กป่วยโรคเลือดในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในไทยเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยค่ะหากพบว่าพ่อแม่นะคะเป็นพาหะทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะลูกนั้นเกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ25โดยผู้ป่วยค่ะจะมีอาการตัวซีดเหลืองม้ามโตค่ะรวมถึงตับด้วยแต่สามารถป้องกันได้โดยการตรวจเลือดคัดกรองทั้งสามีแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะตั้งครรภ์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยค่ะให้น้อยลงทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคร้อยละ23จึงถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรวมทั้งโรคเลือดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไขข้อกระดูกฝ่อโรคอีโมฟิเลียแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำเป็นต้นค่ะและอีกร้อยละ77นั้นนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุตกเลือดหลังคลอดบุตรและเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะจึงร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายนนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กค่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนั้นได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ค่ะฟิกอิสสเตชัน8แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลไลฟ์สโตนสาขาบางแคบางกะปิงะวงวานและท่าพระค่ะศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศมีที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตโดยรับบริจาคโลหิตณอาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิเศษเฉพาะผู้บริจาคโลหิตวันที่1กันยายนนั้นจะได้รับเสื้อยืดนะคะเป็นที่ระลึกมีจำนวนจำกัดพร้อมทั้งเชิญชวนแบ่งปันความสุขผ่านการบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กค่ะอย่างเช่นของเล่นตุ๊กตาสมุดภาพวาดระบายสีอุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กด้วยค่ะชวนร่วมทำบุญกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับสังคมกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันเชยนันแก้วกล่ำในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังคุณจิตตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองสีคำนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงาน Digital Health Forum 2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25-26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโดยนายพัฒนา ล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนฤมล อุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสังคีตสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: เพลงสังคีตสัมพันธ์สองเพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายแน่ดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นลูกน้องหัวหน้าเขาอยู่นี่นะฮะตอนนั้นก็ท่านพลโทพลขาดท่านเรียกประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะตัดเรื่องเพลงสังคีตสัมพันธ์นี่นะฮะสังคีตประยุกต์แต่ธรรมกรเรียกจนเพลงว่าสังคีตประยุกต์นะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันก็มีครูเอื้อมีครูเวชธรจมรมาตั้งกับเส้นไปแล้วทั้งนั้นแล้วมีครูสิริยงยุทธแล้วก็มีผมธนิตแล้วก็มีครูพุ่มนะฮะท่านหลักครูพุ่มท่านเป็นแผนกดนตรีไทยเดิมนะแต่ที่วงดนตรีไทยแล้วก็มาปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีถึงจะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั่นก็เป็นเรียกกันหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟลตไม่มีชาร์ปตอนนี้แล้วเมื่อจะให้มาเข้ากับประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอ้เสียงและเสียงครึ่งเสียงบ้างมีแต่ต้องมีแฟลตมีชาร์ปบ้างจะมาถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่มีเพี้ยนอ่ะคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสิริยงยุทธก็เลยมาจุนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาดท่านว่าไว้อะไรนะ B major เลยนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3แฟลตค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
2: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
1: คือมันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปไปได้มันจะได้เพียงแค่นี้ต้นมันพอเข้าไปได้แล้วสัก 4-5 ห้องพอห้องที่7ที่8ถ้าจะยุ่งเลยก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมนะฮะทีนี้ถ้าหาไปแล้วปรับสักหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
2: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลย
1: ฮะแล้วก็ถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาอย่างเช่นเราต้องการระนาดแล้วก็ระนาดมาปรับต้องการทุ้มเราทุ้มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วเมื่อตอนมาเราจุนเสียงใหม่ไงฮะ
2: ปรับอย่างสมมติจะเอาระนาดเนี่ยนะจะเอาระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
1: เราก็มาจุนกับเปียโนเลยครับมาจุนกับเปียโนคนนี้เราจุนเครื่องมือซีเท่านั้นเองเราฮะเมื่อเราต้องจุนเราเอามาจุนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนไปละใช่ไหมฮะเราก็จดกดคีย์เข้าไปจับคีย์ E flat เข้าไปหรือเนี่ยแต่แล้วก็หลายเสียงขึ้นไปมีฟาตัวละที่ด้วยแล้วมีว่าไปก็ว่าไปแล้วก็จุนตามนั้นให้กลายเสียงกลองนี
2: ้ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะจูนในเครื่องเข้ามา
1: ก็ใช้เวลาฮะต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตะกั่วแล้วอะไรที่เขาอุดไปใต้ท
2: ้อง
1: มาถ่วงนะฮะใต้ท้องรัดหน้าก็ดีนะฮะใต้ท้องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องแกะอันนั้นออกมาแล้วมาขูดถ้ามันต่ำไปก็เอาออกมันจะสูงขึ้นแต่มันสูงไปก็เอามาปะไปใหม่ก็ได้ต่ำลงไปอีกมันเข้ากันมันจะได้เข้ากันไปได้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยก็ยุ่งยากพอสมควรอย่างเช่นว่าซาอู้ซาโด้งจะแค่คนนี้มีปัญหาแล้วมันอยู่ที่ลูกบิดที่บิดไปบิดมาให้เข้ากันนี่กันแล้วกันใช่ไหมฮะอย่าพวกขิมเข็มอะไรที่มีปัญหาทำได้แต่เมื่อมีปัญหาก็ยกเครื่องระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องเล็กอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วอย่างคลุยก็มีปัญหานิดหน่อยพอเราคลุยอย่างนี้เราทำเองได
2: ้
1: ค่ะคลุยเราทำเองได
2: ้เพลงแรกนี่ที่เอามาทำโดยเอาเพลงจากเพลงไทยใช่ไหม
1: ครับเพลงไทยเดิมไม่เป็นไทยเดิมที่เราสมัยก่อน
2: เพลงแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเอามาเอาราวกระแตมาทำ
1: ครับคนที่แรกเราก็ต้องการจะหาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเช่นเพลงกระแตมาเอาเพลงเพลงเอาหวังอะไรพวกนี้วันเฉลยอะไรเข้ามาก็นอนดัดแปลงกัน
2: อย่างนี้พอทำเป็นโน้ตเสร็จเรียบร้อยต้องทำเป็นโน้ตสากล
1: ก็ถ้า
2: แล้วสำหรับดนตรีไทยนะคะเขาก็ไม่ดูต้องดูโน้ตเลย
1: เขาไม่ต้องอะเพราะเขาจำได้แล้วดูแล้วเพลงสองชั้นมาก็จำได้เพลงนี้เพลงอะไรเลยก็เป็นเพลงของเขาอะของเราก็รู้สึกหมายเท่ากับเราเราต้องเอาเขามาเอามา
2: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมคะในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยนี่งงไหม
1: ครับก็มันไม่งงอะไรครับ
2: ดูตามโน้ต
1: ก็ดูโน้ตตามโน้ตไปตอนนี้เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
2: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
1: ครับ
2: มันจะต้องมีสอด
1: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมาก
2: ค่ะ
1: แล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราช่วยกันทำสองคนช่วยกันทำใหญ
2: ่
1: ตอนนั้น
2: มีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี
1: ้ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลอ่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจ
2: ไ
1: ฟเร
2: ือ
1: รอบรักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ถึงเทียนแหมเยอะฮะ
2: ความสัมพัน
1: ธ์เยอะคือเพลงม่านมงคลนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นฮะพี่นายร้องโอ้ขายเต็มที่ท่าเลยฮะพี่นายก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีอะไรใช่ไหมแล้วที่นำ
1: ตอนนี้ผมเอาปีมอน
2: ปีมอน
1: ฮะคือตอนตรงรับอ่ะตอนรับ
2: ใช้ตอนรับ
1: ฮะรถรับใช้ปีมอนรับมาบางคนมาจากมาบางคน
2: ม
1: าจากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน

ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

เราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังคีตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สมุดที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงต้นตระกูลไทยจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะฟังเพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต้นฉบับชื่อแดนฟ้าขาดเดือนค่ะคุณศรีนวลขับร้องไว้ผลงานของคุณบุญให้พ่วงพิพัฒน์ค่ะต่อมาเมื่อคุณฉลองสิมาเสถียรนำมาบันทึกใหม่ก็เพิ่มคำว่าเมื่อไปก็เป็นชื่อเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต่อด้วยเมื่อยามแรกรักโดยคุณนงรักโรจนพันธ์ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินและเพลงที่3เมื่อใดจะกลับคืนคุณวรรลบวิชุกรแต่งเองร้องเองค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนเมื่อยามแรกรักและเมื่อใดจะกลับคืนต่อด้วยเพลงวิญญาณรักโดยคุณปรีชาบุญจเกียรติขับร้องผลงานของคุณสุรพลแสงเอกเพลงที่2ชื่อเดียวกันค่ะวิญญาณรักขับร้องโดยสุนทรียานาเวียงการและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์โดยสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่3วิญญาณในภาพถ่ายเพลงนี้เป็นผลงานของครูวิมลจงวิไลค่ะต้นฉบับขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภา

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตักจินดาเพลงริมฝั่งตานีผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมแม่ปิงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยริมสายธารโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงภูลาภอนามานแต่งคำร้องจากทำนองเพลงไทยเขมรปากท่อ

นั่นคือเพลงริมฝั่งตานีริมแม่ปิงและริมสายธารท่านผู้ฟังครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณ อยุธยาซึ่งมีน้ำเสียงและลีลาการขับร้องคล้ายๆกันมาร่วมกันขับร้องแบบประสานเสียงค่ะเราจะฟังกันในช่วงนี้เลยนะคะเพลงแรกลองรักผลงานของคุณชัยนาศีละวันเพลงที่2ทะเลไม่เคยหลับครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่ารัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและปิดท้ายด้วยเพลงรักจากใจเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติแต่งเองนะคะทั้ง3เพลงนี้เป็นการขับร้องประสานเสียงในชุด2จันทร์คืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอว่าด้วยความเลื่อมใสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการฟังธรรมะที่ได้อธิบายไว้โดยท่านพระอานนท์ในพระสูตรที่ชื่อว่าพาหิติกาซึ่งหมายถึงผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีมูลค่าสูงที่ได้มอบถวายไว้ให้กับท่านพระอานนท์เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่มีคำพูดในสมัยปัจจุบันนะทุกฟังที่บอกว่าเวลาฟังเทศอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วแหมอยากจะถวายสิ่งของก็เรียกว่าติดกันเทศคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัย4อันควรกับสมณะจะบริโภคเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณในธรรมะคำสั่งสอนหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่ได้ฟังจะมีที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโดยการฟังธรรมในครั้งนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นวาระเพียงสั้นๆที่มีช่วงเวลาไม่มากจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปตรวจราชการพบท่านพระอานนท์ระหว่างทางนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีได้ฟังการแจกแจงถึงเรื่องของสมาจารทั้ง3อย่างคือกายวาจาและใจในส่วนทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือความลึกซึ้งลึกล้ำลงไปของคำที่บอกว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพก็ไล่เรื่องลงไปถึงว่ามีทุกข์เป็นวิบากผู้อื่นพึงตีเตียนได้เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังมีพระสูตรที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เคยเทศไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลนำมาให้ฟังประกอบกันด้วยนั่นคือกันกัตระสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกันกัตระเรื่องของทานสูตรและปิยชาติกสูตรนำมาให้ฟังประกอบกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพาหิติกสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่358ตอนพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสนทนาธรรมกับท่านพระอานนท์มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของท่านอนาถะวินทิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีครั้นนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ร่องสบงถือบาตรและชีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังพระทหารได้เข้าไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิกรมาตาเพื่อพักกลางวัน สมัยนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่อย่างวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้สั่งเรียกอมาชื่อสิริวัตรแล้วตรัสว่าสิริวัตรเพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัตรอมากราบทูลว่าใช่แล้วพระชก้านั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์และจงเรียนท่านว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายผู้นั้นจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนณที่สมควรกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยศีลกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าจงอาศัยความอนุเคราะห์เราอยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์ได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างจะส่งไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีเถิดท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งตอนสมาจารสามประการกระนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปู่ลาดไปแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสถามอีกว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประพฤติวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาหรือมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระนนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระชาประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจริงพระคุณเจ้าข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาก็ชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงได้ตรัสถามว่าท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรว่ากายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรก็แต่ท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนและมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเหล่านี้เป็นสมาจารที่มีโทษถวายพระพรท่านพระนนท์ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนและวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากวจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารอันใดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่าง อย่างนั้นหรือท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปปิฏฐ์พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปปิฏฐ์กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารมโนสมาจารและวจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์กายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสมาจารที่ไม่มีโทษถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปปิฏฐ์กายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไร

กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารย์นั้นกายสมาจารย์วจีสมาจารย์และมโนสมาจารย์เห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระราชาเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างอย่างหรือท่านพระนนทวายพระพรว่ามหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรตอนพระเจ้าเปรตที่โกศลถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวภาษิตนี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาษิตของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์หรือถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ก็ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าอานนท์ก็ผ้าพาหิติกาคือผ้าที่ทอมาจากต่างแคว้นผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนที่พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาสัตตุเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตรส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาผืนนี้ไว้เถิดท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรตอบว่าอย่าเลยมหาปพิธไตรจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็แม่น้ำอาชีราวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาชีราวดีนี้ย่อมไหลเอ่อล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกาผืนนี้และจะแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจะแผ่ไปดุจแม่น้ำเอ่อล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอท่านพระอนุนโปรดรับผ้าพาหิติกาผืนนี้เถิดท่านพระอนุนจึงได้รับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์เอาเถิดในบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมหาปพิธขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป Then King Pasenti of Kosala said to Venerable Ananda พระนั้นเมื่อพระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิ

0: ว่าแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระชาประสิทธิโกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพาหิติกาปืนนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระชาประสิทธิโกศลพระชาประสิทธิโกศลทรงได้ดีแล้วที่ท้าวเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสปาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลพาหิติกะสูตรจบกันนะกัตตลสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตตละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะตำบลกันนะกัตตละอันเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่กว่างเนื้อทรายใกล้นครชื่ออุทัญญาก็ในสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้เสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งกับบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคที่พระยุคลบาทด้วยศีลกล้าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและเธอจงกราบทูลอย่างนี้ว่าในวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและบุคคลนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งอย่างนั้นก็พระกินีทรงพระนามว่าโสมาและพระกินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภักกินีโสมาและสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลในเวลาเสวยพระกริยาอาหารเราได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศีลกล้าวจงถามถึงพระสุขภาพความมีโรคภัยน้อยความอยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคก็ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่พระภักินีโสมาและสกุลาได้ฝากทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภักขินีโสมาและสกุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารช้าเสร็จแล้วจ จะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเธอทั้งสองจึงได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วฝากถามถึงพระผู้มีพระภาคว่ามีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมีโรคาพาธน้อยพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระภคินีโสมาและสกุลาจงทรงพระสำราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือพระเจ้าข้าชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระเจ้าข้ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้ตรัสไว้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะเป็นอินญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตู่อาตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพรกระนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้รับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิฑูรทัพมาแล้วตรัสถามว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชวังก็แต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตกล่าวไว้พระเจ้าข้าจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตมาตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลรับสั่งเรียกหาท่านบุรุษผู้นั้นรับสนองพระดำรัสแล้วได้ไปหาพราหมณ์สัญชัยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรอาตมาภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าประเสนทิโกศลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็วรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาบพิตรบรรดาวรรณะสี่จำพวกนี้วรรณะสองจำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์เรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศ คือเป็นที่ลุกรับกราบไหว้เป็นที่กระทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพต่างหากก็ในวรรณะสี่พวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระเจ้าข้ามหาปภิสก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายก็ที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาปภิสองค์ของภิกษุผู้ประกอบความเพียร5ประการนี้แหละก็ในวรรณะทั้ง4จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวรรณะทั้งสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเหล่านี้ก็ถ้าวรรณะทั้งสี่นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการเหล่านี้แล้ววรรณะสี่จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันบ้างพระเจ้าข้ามหาปภิสอาตมาภาพกล่าวถึงวรรณะทั้งสี่จำพวกมีความเพียรแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามหรือเป็นโคที่ควรฝึกตามอันเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกตามม้าที่ควรฝึกตามโคที่ควรฝึกตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาปภิสพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสัตว์คู่หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาปภิสส่วนสัตว์ผู้หนึ่ง จะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขายังไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมาประพิษข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลใดนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงซึ่งผลนั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาโอ้อวดมีมารยาเหยียดกร้านมีปัญญาสามจะถึงได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ได้บรรดาวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ถ้าประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการและมีความเพียรเหมือนกันในวรรณะทั้งสี่นี้จะยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะมหาบพิตรในข้อนี้อารมภาพกล่าวว่าวรรณะสี่จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งขึ้นมหาบพิตรพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมหาบพิตรข้อนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันแลเดชอันใดถูกความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในเดชนั้นอารมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสตามอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าค่ะมหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาพวกที่ยังมีความเบียดเบียนที่มาสู่โลกมนุษย์นี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้ให้จุติได้หรือจะขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือพระเจ้าข้ากระนั้นเป็นพระอานนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิทูธภะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะบึงปรึกษากันดังนั้นท่านพระนนท์จึงกล่าวกับวิทูธภะ เสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อัตมภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นควรอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นคือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลครองราชเป็นอิสราธิบดีในพระราชอาณาจักรนั้นท้าวเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนฤเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือข้อนั้นสามารถทำได้ท่านพระนนท์เจนบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลมีประมาณเท่าไรในที่ใดพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราธิบดีในที่นั้นท้าวเธอย่อมสามารถยังสมณพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนฤเทศเสียจากที่นั้นได้นั้นหรือไม่เพราะนั้นไม่สามารถทำได้เลยท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือถูกแล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็ทรงได้สดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลจะทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนคือจุติหรือจะทรงเนรเทศไปจากที่นั้นได้หรือไม่พระคุณเจ้าพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงนฤเทศไปจากที่นั่นได้ท่านเสนาบดีข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนก็จะมาสู่โลกมนุษย์นี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ที่ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะยังให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั่นได้เล่าก็กระนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ท่านพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นจะมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรพรหมเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็มาสู่โลกนี้พรหมเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลว่าโคดิชะพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาแล้วพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลจึงตรัสพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรนั้นว่าพราหมณ์ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ในพระราชวังพราหมณ์สัญชัยจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะวิทูธภาเสนาบดีพระเจ้าข้าวิทูธภาเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลว่าโก โกเรชะบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะก็ในขณะนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกพระองค์ก็ได้ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจและถูกใจนักหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระองค์ก็ทรงตอบแล้วเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระองค์ถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดใดพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นนั้นข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดในบัดนี้หม่อมฉันทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิดกระนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปกันนะกัทละสูตรจบฐานะสูตรภิกษุทั้งหลายก็ฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการเป็นอย่างไรคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราอย่าแก่เลย 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย 4. ขอของสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยและ 5.ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลยสิ่งห้าอย่างนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้พึงตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกราบสืบไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะกันกรมกรวนผู้อามิตรทราบว่าเก่าเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจคราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดคราวนั้นผู้อามิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือพระประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆแต่พึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้นั้นเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้ปิยชาติกสูตร ว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกฤหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกฤหบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นกฤหบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกฤหบดีนั้นว่ากฤหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้บดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นด่านเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดกฤหบดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นนันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤหบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกฤหบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกฤหบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพาหิติกาสูตรกันกัตถลสูตรฐานสูตรและบางส่วนของปิยชาติกาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัส ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเม็ดแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าข่าวของคุณนะคะทุกช่องทางที่ติดตามสะดวกช่องทางไหนติดตามได้นะคะทางวิทยุทางหอกระจายข่าวนะคะหรือว่าทางออนไลน์รวมทั้ง Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาไลฟ์กันแล้วนะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เหมือนหลายๆท่านพร้อมกับแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องโจสุวิศโสมนัสพี่สายชนนิสังช่างค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามข่าวสารกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะคะซึ่งกรมอุตุในประกาศนี้ระบุนะคะว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะได้ในระยะสั้นได้นะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ประมาณสักตึกชั้นที่2นะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็พี่น้องชาวเรือนะคะทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะจะประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองก็คือเรื่องของพรก.เงินกู
0: ้ค่ะ
1: นะคะที่มีเข้าที่ประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรก็คือเข้าที่ประชุมส.ส.กันเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสำหรับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานค่ะได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะพระเมนค่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชพระยานมาตรและเครื่องประกอบค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนมีการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและการจัดแสดงมหรสพสมโภชเรื่องของการจัดนิทรรศการและการจัดเตรียมเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมที่จะเน้นย้ำค่ะให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสูงสุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อภิปรายสรุปก่อนสภาลงมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็ย้ำว่าจะติดตามการใช้เงินใกล้อย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ขอบคุณส.ส.ที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรับใช้ประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก่อนนั้นในห้วงของการอภิปรายก็ทางด้านของส.ส.ประธานสภาก็ให้เวลาในการที่จะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้นะคะ400ล้านบาทเนี่ยนะ 12-13 ชั่วโมงโดยในเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยขอใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงข้อสงสัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสนี้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยค่ะโดยหลักๆนะคะสำหรับเป้าหมายของพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะคะว่าตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญก็คือ 1. ประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2. ค่ะการใช้จังหวะนี้เร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรง 3. คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์นั้นตกถึงคนไทยโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ค่ะให้ประชาชนแปรสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟคืนได้ด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วที่ประชุมเมื่อคืนนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: มีการประชุมด้านพลังงานเศรษฐกิจการเงินการคลังเยอะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผลที่ต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะมีมติเอกฉันท์ยังคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากน.ง.ค่ะแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะคะร้อยละ1% ต่อปีนี่แหละนะคะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมค่ะแม้ว่ายังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านะคะในที่ประชุมก็บอกว่าจะต้องติดตามพัฒนาการในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางกระทรวงการคลังก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่จะลงทะเบียนสำหรับบัตรเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี2569นะคะเร่งที่จะให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคม2569โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 9ท่านบอกนะคะว่าคือล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็คือ2,500,000 รายคิดเป็น80%นะคะแต่ท่านบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้อีก9,000,000กว่ารายซึ่งปัจจุบันเรื่องของการยืนยัน

0: จากเห็นว่าข้อมูลคัดเคลื่อนเนี่ยแล้วก็เร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐก็คือจะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานงานกับ One Stop Service OSS ในระดับอำเภอได้ภายในวันที่ก็คือ20กันยายน2569นะคะก็คือจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือ30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1ตุลาคม2569ค่ะ
1: 20:20 นนะคะที่น่านยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะพี่น้องประชาชนอย่างบ้านปรางอำเภอปัวชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังคงต้องใช้ภารกิจKA32 ของปภ.ลำเลียงเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอากาศยานปภ.ส่งเข้าถึงพื้นที่สูงที่มันตัดขาดนะคะส่งไปจำนวน5เครื่อง5จุดที่ห้วยปุด2กับผาเวียง3ตำบลภูคาอำเภอปัวขณะที่ทางด้านบ้านร้องอำเภอปัวก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะคะระดับมันลดลงเยอะนะคะก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.ก็เดินหน้าเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านไปทั้งที่บ้านร้องด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยบ้านฝายพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนะคะท่านรองนายกยศชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะที่หมู่บ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูในพื้นที่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาทำไป 80% แล้วอีกแค่ 20% เท่านั้นก็จะเข้าที่แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติอีกแค่ 20% โอกาสนี้นะคะท่านก็เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆมีการพูดคุยกับแกนนำชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงในส่วนของการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของท่านก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านร้องตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center หรือที่เรียกกันว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะศูนย์นี้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังเพื่อที่จะบางส่วนเนี่ยมันเสียหายโดนทั้งน้ำป่าโดนทั้งโคลนนะคะก็เพื่อจะกู้คืนทั้งทรัพย์สินนะคะที่สามารถซ่อมได้ให้กลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยท่านยังมีนะคะในส่วนของการลงไปพื้นที่บ้านเอี้ยตำบลศิลาแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติไปตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งปภ.ทหาร อปท.อส.ในการช่วยเหลือเพราะว่าพี่ๆมาช่วยนะคะกำจัดโคลนต่างๆฟื้นฟูไปช่วยขนดินโคลนเศษซากไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะนะคะสัญจรเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะคะในส่วนของบ้านเอียค่ะ
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มี มติในที่ประชุมนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไว้2หลักเกณฑ์ก็คือมีในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็คือรายละ2ล้านบาทซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติที่ประชุม

0: คณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญกับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมค่ะเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลนะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและอยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงก็จะได้ความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปภ.เนี่ยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบระบบโดยทันทีก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านไปราชการที่เนปาล นะคะกับคณะซึ่งท่านในฐานะประธาน AIBD GC ก็ชูความน่าเชื่อถือจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาพร้อมกับย้ำว่านะคะความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะแนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผู้นำสื่อและผู้แทนองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือข้อมูลเท็จการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางการเติบโตของ AI และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลท่านก็ชี้นะคะว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศจะช่วยให้สื่อปรับตัวและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้การประชุมใหญ่ครั้งที่24จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD ค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยนะส่งกำลังแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้น้องเนเน่ตอนนี้พอเอ่ยถึงชื่อน้องเนเน่นะคะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเรียกว่าขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงนะคะวงต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานนะคะเพื่อการแสดงคือในบนเวทีเนี่ยพอน้องโชว์แล้วคือน้องเต็มที่มากน
1: ะ
0: บนเวทีกับการร้องเพลงการแสดงที่สื่อสายตาไปถึงชาวโลกทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการนะตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่คือเขาบอกว่าการกดตัวโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหมายถึงการที่คณะกรรมการให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่ต้องแข่งขันได้รอบถัดไปตามเส้นทางปกติ
1: คือเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
0: ค่ะนะฮะอันนี้คือเหมือนแบบโอ้ประทับใจมากให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะฮะโอ้น้องเนเน่ก็คือล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแล้วก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือวันที่22กันยายนแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะในนี่อายุ16ปีเองนะคะจากภูเก็ตไทยแลนด
0: ์
1: นะคะแล้วก็ชุดนี่เก๋มากเลยนะช
0: ุ
1: ดนี้ต้องใครๆที่ดูการโชว์หรือว่าดูจากข่าวที่นำเสนอไปลองไปตามดูนะเรียกว่ามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้ เห็นว่านะแอดคาราบาวเนี่ยมีโพสต์บอกว่าต้องขอลายเซ็นเนเน่แล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะโอ้โหหลายคนชื่นชมมากเป็นโอ้โหสาวน้อยมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะจากประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วแถมยังโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยคนไทยที่อเมริกาเนี่ยตามกันไปให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีเลยนะคะไปส่องดูเนี่ยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนอเมริกันเองก็ถือธงชาติไทยอ่ะโบกกันโอ้โหให้กำลังใจเนเน่กรี๊ดกันสนั่นฮอเลยนะคะผู้ฟังผู้ชม
0: คณะกรรมการเขาเขียนว่าคุณฮาวิเมนเดลผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ NBC ให้เธอ
1: นี่เสียงเขาใช่ไหม
0: ใช่ NBC ให้เธอหนึ่งในล้านไปแล้วนี่คือกรรมการท่านสองคุณโซเฟียวอร์การ่าท่านบอกว่าเน่ๆฉันคิดว่าเธอสามารถชนะการประกวดเวทีนี้ได้เลยนะเพราะว่าคุณทั้งสองร้องเพลงได้และคุณก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็ลูกของคุณเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทุกคนกำลังโห่ร้องเชียร์ให้คุณอยู่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คุณเมลบีนี่คือคนสำคัญเลยนะที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ให
1: ้
0: นะเอาอย่างแรกเลยเนี่ยคุณรู้ไหมฉันเจอคุณหลังเวทีเมื่อคืนนี้ฉันเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมที่สุดและน่ารักเหมือนเด็กสาวคุณรู้ไหมแล้วคุณออกมาเวทีนี้มันช่างต่างออกไปจริงๆ
1: คือตอนที่ยังไม่โชว์เนี่ยเงียบขึมแต่พอโชว์แล้วโอ้โหทุกคนต้องตะลึงเลยนะคะเนี่ยรอยย่อศิลปินชาวไทย16ปีวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าใครดูตามดูดีๆเนี่ยในชุดกางเกงที่ใส่จะมีผ้าไทยพาดไปด้วยนะคะซัมปิงไม่ใช่ชื่อผ้าแต่เป็นศิลปะการนุ่งผ้าแบบบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวใต้นะคะโดยผ้าที่เนเน่เลือกใช้คือผ้าซองเกตนะคะที่ทอดิ้นเงินดิ้นทองสวยนะแล้วก็นำผ้าไทยมาประยุกต์กับลุคร็อกเกอร์ถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลนะคะจนได้ปุ่มนี้มา
0: ค่ะ
1: โอ้โหผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โหสุดยอดจริงๆ
0: อ่ะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ต่อนะ22กันยายนนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เนเน่รอยอลรัติการอำลอยสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะ
0: ค่ะ
1: พักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ตีของ ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400,000 ล้านบาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ2ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วที่สุดผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศไทยและพัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน400,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็น200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก200,000 ล้านบาทก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินหรือออกตราสารหนี้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30กันยายน2570ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและพร้อมดำเนินการทันทีทันใดแล้วก็ย้ำอีกว่าวิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 69,71 ครัวเรือนครับกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมากจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็พบเหตุมากกว่า 2,000 เคส 2,000 กรณีกันเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนเลยล่ะครับว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านกันแล้วแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์4,500,000คนยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า 3,100,000 รายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 2,500,000 รายคิดเป็น80%ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 9,300,000 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,700,000 รายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ 4,500,000 รายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
12: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
13: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:56 นะคะเรามีเวลาประมาณ2นาทีท้ายนี้มาตามดูกันหน่อยแบงค์ชาติออกมาชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่าก่อนนั้นมีคนบ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บ่นว่า
0: บัญชีถูกระงับเยอะแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงเราจะแก้ไขกันยังไงโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่องของการระงับแล้วก็ปลดการระงับบัญชีเงินฝากแล้ว
1: ใช่เพราะว่าเพื่อที่จะดำเนินการควบคู่กันไปคือสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สกัดกั้นพวกมิจฉาชีพนะคะเป็นการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าธนาคารก็ระบุแล้วว่าถ้าสกัดกั้นได้เร็วเนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนหลอกมิจฉาชีพจะหาช่องทางเงินของเราจะไม่ออกจากบัญชีเนี่ยก็จะถือว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วถ้าเป็นผู้สุจริตนะคะก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้ที่ชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะในเวลา 9:15 นจะชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานค่ะที่สถานีบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภเปาหลังจากนั้นในเวลา 11:20 นาทีโดยประมาณค่ะก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกที่สถานฝึกทหารเรือหมายเลข15หาดยาวค่ะ
0: ค่ะ อ่ะบอกข่าวดีกันหน่อยสำหรับคนที่นะคะใช้สิทธิประกันสังคมอ่ะตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะท่านก็เรื่องมีการอนุมัติหลักการเนี่ยร่างพระราชกิจสิกากำหนดกิจการสำหรับลูกจ้างก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรา33เนี่ยปกติก็จะเป็นคนทำงานอย่างเราทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไปอีก3กลุ่มนะที่จะสามารถใช้สิทธิ์มาตรา33ได้ครอบคลุมถึงแม่บ้านคนสวนคนขับรถเนี่ยนะก็คาดว่าปีแรกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีระเบียบระบบกันอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ค่ะเพราะปีแรกจะมีผู้เข้าระบบไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะคะตามกันต่อวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การ